คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนะ

0: พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ตอนภาชนะใส่เครื่องกินหมากพวกเธอจำได้ไหมว่าภาชนะที่เอาไว้ใส่เครื่องกินหมากให้อยู่ร่วมกันที่ใช้กันอยู่ตามพื้นบ้านทั่วไปน่ะเรียกว่าเชี่ยนหมากอย่างของคุณยายมีรูปทรงคล้ายอ่างขนาดเล็กมีลิ้นหรือถาดก้นตื้นๆปิดอยู่ข้างบนบนลิ้นก็มีเต้าปูนซองพลูจอกหมากและตลับเถาหนึ่งจำนวน3ลูกเป็นเชี่ยนหมากสำรับหนึ่งเชี่ยนหมากอาจทำเป็นรูปทรงกระบอกขนาดเตี้ยมีลิ้นปิดบนลิ้นมีเต้าปูนซองหมากส่วนจอกหมากกับตลับ3ลูกเป็นเถาทำเป็นรูปทรงกระบอกเช่นเดียวกับตัวเชี่ยนก็มีเชี่ยนหมากทั้ง2 อย่างข้างต้นนี้ทำด้วยไม้ก็มีทำด้วยเครื่องรักที่เรียกว่าเชี่ยนหมากเครื่องเขินก็มีนะจ๊ะแล้วก็ยังมีเชี่ยนหมากชนิดที่ทำด้วยทองเหลืองตัวเชี่ยนเป็นรูปทรงกระบอกเตี้ยมีลิ้นปิดบนลิ้นตั้งเต้าปูนรูปร่างคล้ายหม้อน้ำปากแคบมีเชิงและฝารูปทรงกรวยมีตลับ3ลูกรูปกลมแป้นมีเชิงมีฝาทรงกรวยเตี้ยจอกหมากลักษณะอย่างขันขนาดเล็กส่วนซองพลูทำเป็นรูปกรวยแบนปากผายเชี่ยนหมากชนิดนี้บางทีเรียกว่าเชี่ยนหมากแขกจ้ะยังมีเรื่องภาชนะใส่เครื่องกินหมากที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยนะอยากจะฟังต่อไหม
8: ฉันอยากฟังอยู่แล้วละจ้า
9: ฉันก็อยากฟัง

0: อย่างหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าล่วมหมากเป็นสิ่งทำขึ้นสำหรับใส่หมากเจียนพลูจีบติดตามตัวไว้กินเวลาออกไปเที่ยวหรือไปทำธุระนอกบ้านล่วมหมากทำด้วยผ้าเป็นรูปอย่างกระเป๋าสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดฝ่ามือมีใบปกเหมือนซองจดหมายปลายใบปกฝาล่วมติดไส้ไก่ใช้พันล่วมกันใบปกปากล่วมเปิดล่วมหมากนี้มักถือหรือพกติดไปได้กับตัวภาชนะอย่างหนึ่งคือกระเช้าหรือตะกร้าสานด้วยไม้ไผ่รูปทรงกลมหรือกลมรีมีหูหิ้วกระเช้าหรือตะกร้ามีขนาดย่อมๆใช้ใส่หมากพลูซึ่งเจียนและจีบสำเร็จแล้วถือติดมือไปกินเมื่อโอกาสไปทำบุญตามวัดแต่บางบ้านก็จัดหมากพลูบรรจุลงในกระเช้าบ้างตะกร้าบ้างสำหรับตั้งรับแขกเมื่อโอกาสมีงานแต่งงานตัดจุกเป็นต้นภาชนะอย่างต่อมาคือพานใช้พานโลหะบ้างพานแก้วบ้างตามฐานะของแต่ละบ้านใช้ใส่หมากพลูสำหรับรับแขกหรือเอาติดตัวไปพบผู้ใหญ่โดยใช้หมากพลูเป็นเครื่องคารวะภาชนะสำหรับใส่หมากพลูและเครื่องกินกับหมากยังมีอีกชนิดหนึ่งคือถาดหมากภาชนะชนิดนี้จัดเป็นสิ่งหนึ่งในสำรับเครื่องยศของขุนนางผู้ใหญ่ในราชสำนักสยามสมัยก่อนซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ไว้เป็นเกียรติยศสำหรับตัวเจ้าแมวพวกนี้นิ่งเป็นหลับขยับเป็นตีกันอย่างนั้นถือว่าจบเรื่องของหมากไว้ตรงนี้เพราะฉันก็ชักจะง่วงแล้วเหมือนกัน
1: แล้วพบกันใหม่นะคะ
2: นางไม่ล้างนางใช้วิธีการล้างหัวนั่นแหละมาเป็นการล้างมือของนางแทน
3: เราก็พูดไป
2: เอานี่เรื่องจริงใครอยากจะทำผม
3: คุณเมียวสิริวัลย์บอกว่าเพียงพอมากเลยนะคะ
2: คุณ11ใช่ไหมอุ้ยนงๆครับไม่ใช่11บอกว่าสมุทรปราการขาออกมาออกบางปูติ
3: ดน้องๆค
2: ่ะ
3: น้องๆได้ไหมคะ
2: เออนั่นแหละน้องๆ11ก็ได้บอกว่าสมุทรปราการขาออกบางปูติดมากทุกวันเลยค่ะติดจนท้อใจติดขนาดนี้อยากมีทุเรียนทอดมากินแก้เหงาจัง
3: ๆเอ้ย
2: มันต้องเจออันนี้ก็พูดแบบจะไม่อยากจะพูดเลยนั่นเนี่ย
3: อ
2: ันนี้เรื่องจริงอย่างแท้จริงนะ
3: หมุดเลยแหละคุณสายพินบอกว่าสวัสดียามเช้าดีเจสอนดีเจนุ่นและทุกคนค่ะสวัสดีคุณม่อนคาไรโดด้วยนะคะ
2: คุณวันวาริสาบอกว่าวันนี้พระราม2รถติดมากๆเลยค่ะดีเจสอนค่ะดีเจนุ่นช่วยด้วยค่ะ
3: คุณกฤษดาตายแล้ว 7:03 นถึงที่ทำงานแล้วจ้าวันนี้ทำไมไปถึงเร็วจังเลยคะ
2: คุณมาดามออยบอกว่าอารุณสวัสดิ์2ดีเจอารมณ์ดีค่ะ
3: ไม่อยากจะเชื่อปกติคุณกฤษดาเนี่ยเขาอยู่บางพลัดนะ
2: จริงเหรอ
3: รถติดตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะมาบอกทุกวันที่วันนี้7:00ถึงแล้วเร็วมาก
2: คุณส้มโอหวานหวานบอกว่าจากพันท้ายนรสิงห์ไปกระทุ่มแบนโพแจ้ค่อนข้างโล่งเลยค่ะเส้นทางแต่ละเส้นทางบางครั้งฉันก็ไม่เคยไปนะที่คุณผู้ฟังทักมาเนี่ย
3: คุณอรวรรณเขาแซวนะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนดีเจนุ่นดีเจนุ่นน่ะก็ไม่กล้าพูดหรอกค่ะว่าอยู่กับดีเจสอนแล้วอึดอัดก็เริ่มแน่นแล้วค่ะตอนนี
2: ้เออเดี๋ยว
3: ห้องเริ่มแคบลง
2: พี่จี๊ฟนะครับบอกว่ากดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้วค่ะเออวันนี้คุณผู้ฟังเม้นมากันเข้ามาเยอะนะ
3: ก็น่ารักไงเพราะว่าเมื่อเช้าบอกว่าให้ช่วยกดไลค์กดแชร
2: ์
3: หลายคนช่วยนะ
2: วันนี้ช่วยกันหน่อยคุณผู้ฟัง
3: ช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยเร็ว
2: คือการกดไลค์กดแชร์มันช่วยทำให้เขาเรียกอะไรเปิดการมองเห็นเนาะฝากทุกคนด้วย
3: ฝากหน่อยนะ
2: ไม่กดแชร์ก็กดไลค์ให้หน่อย
3: ฟังผ่านทางวิทยุนะคะอยากจะมารับชมภาพเห็นเรา2คนก็สามารถเข้ามารับชมภาพได้ผ่านทางเพจเสียงจากทหารเรือค่ะ
2: คุณตั๊กชยานิษฐ์บอกว่ามหาชัยรถติดหนักหน่วงเลยเอามหาชัยจังหวัดไหนนะมหาชัยสมุทรสาครใช่ไหม
3: ใช่
2: คุณแม็กนาเดย์บอกว่าสวัสดีค่ะดีสองดีเจได้ยินเสียงแล้วรู้สึกมีความสุขคลายเครียดแต่เช้าเลยค่ะ5แยกลาดพร้าวรถติดมากๆเลยค่ะโอเค
3: คุณหวานนะคะวาริสาก็บอกว่าพระรามสองเนี่ยรถติดมากเหมือนกัน
2: นะเอา
3: เป็นกำลังใจให้ในช่วงเช้าวันนี้นะคะเช้าวันอังคารแล้วรถติดเป็นเรื่องปกติน
2: ะคุณรณชัยก็ทัก
3: แต่ว่าฟังวิทยุนะจะได้สดใส
2: เอาเออไหนๆวันนี้รถติดเจอเคยดูคลิปคนนี้ไหมมีผู้หญิงต่างชาติอยู่คนหนึ่งนางชอบร้องเพลงไทยไม่รู้ว่านางร้องได้หรือเปล่านะแต่นางจะลิปซิงค์แล้วแบบว่าลิปซิงค์แบบว่าสั่งได้สั่งแล้วมาจมมีเหตุแล้วฉันบอกเลยว่าจะเป็นอะไรเธอขำอ่ะ
3: ฉันดูท่าเธอเนี่ย acting เกินอ
2: ่
3: ะ
2: เดี๋ยวเธอดูคนนี้แล้วเธอจะรู้ว่า acting ชนะกว่าฉันอีกคือเธอเคยเห็นฝรั่งร้องเพลงไหม ฝรั่งร้องเพลงไทยอ่ะแค่ฝรั่งร้องเพลงไทยก็น่ารักแล้วเน
3: า
2: ะ
3: น่ารัก
2: คือช่างช่างช่างช่างช่างน้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าเนาะแค่นี้ก็ถือว่ายากนะ
3: แต่ว่าน่ารักไง
2: ใช่แต่พอนางร้องเป็นเพลงลูกทุ่งอ่ะนางแบบว่าสร้างได้สร้างเล่าบ่ซ้อมไว้เฮ็ดนะอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยแล้วนางประกอบคัฟเวอร์เป็นเพลงหญิงลี
3: อันไหนลองดูสิ
2: คิดที่คิดซิคาปูชิโน่คุณผู้ฟังลองมาดูแล้วคุณผู้ฟังจะมีรอยยิ้มเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือถ้าหากพร้อมแล้วเราจะลองดูนะว่าน่ารักไหมนะอ่ะไปดู

0: มันจะมีเวลาเรานั่งอยู่ในรถแล้วเกิดอารมณ์คือบางทีเราร้องเพลงอ่ะเห็นไหมอยู่คนเดียวในรถส่วนตัว
1: เราฟังวิทยุแล้วเป็นเพลงที่ใช่กับเราอ่ะเราร้องได้นะแต่คือนางผู้หญิงคนเนี้ยฉันไม่รู้ว่านางอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่า
0: ตอนนี้ในรถแต่ที่กำลังฟังอ่ะก็คาปูชิโน่กันอยู่เหมือนกัน
1: คือคุณผู้ฟังถามว่านางร้องได้เต็มเพลงไหม
0: ก็อาจจะไม่ได้หรอก
1: คือจังหวะที่นางร้องไม่ได้นางฮัมนะนางทำปากงูปลาปลา
0: ล่าเต๋ล่าเต๋ล่าเต๋ยัง
1: คือแต่ถามว่าน่ารักไหม
0: น่ารัก
1: น่ารักฉันชอบคุณผู้ฟังแล้วดีเจสอนได้เข้าไปดูติ๊กต็อกนางนะติ๊กต็อกนางอ่ะมีแต่ซับเพลงไทยทั้งนั้นเลย
0: ชอบไง
1: แต่ฉันรู้สึกว่า
0: ส่วนตัว
1: นางคงจะอยู่เมืองไทยแต่นางคงแบบว่าเฮ้ยคือชอบเพลงแล้วแบบมีความสุขอ่ะ
0: ฝึกภาษาหรือเปล่า
1: ไม่แน่เอาลองมาดูอีกทีดูไปดูความรักของนางอีกรอบนึงอ่ะ

0: ีฟ้า
1: เธอให้เต็ม10ได้เท่าไหร
0: ่ฉันให้เกินเลยความน่ารักทะลุจอมาก
1: เฮ้ยนางแบบน่ารักมากคุณผู้ฟังดีเจสอนอันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะนะดีเจสอนเอามาเนี่ยจาก TikTok ขอบคุณเจ้าของด้วยก็คือพี่ท่านนี้แหละนะถ้าหากว่าได้เห็นรายการเราได้ฟังรายการเราอยากจะบอกว่าเราชื่นชมมากเลยเพราะว่าแม้แต่เราเองคนไทยเองเรายังไม่ได้ร้องได้เพราะเท่ากับพี่เลย
0: เขาต้องใส่อารมณ์ด้วยไงเขาต้องใส่อารมณ์ความสนุกลงไปด้วย
1: ร่างกายต้องการคาเฟอีนคิดซิคิดซิคาปูชิโน่เนี่ยเอสเปรสโซ
0: ่อาราบิก้า
1: เพลงนี้นี่คืออะไรนะของหญิงลีศรีจุมพลเคยฟังไหม
0: เคยฟังสิดังจะตาย
1: เออมันดังนะเพลงนี้เออนะคุณรู้ฟังอ้าวก็ว่ากันต่อไป
0: ตอนนี้หลายคนอยู่บนรถบอกหิวกาแฟแล้วหลายแก้วแล้วเนี่ย
1: เออน่ารักเอาไปดูเรื่องเตือนภัยกันหน่อยดีเจนุ่นช่วงนี้ฝนกำลังจะมาฟ้าก็ร้องครึมครำล่าสุดเนี่ยฝนตกหลายวันอยู่วะ
0: ฟ้าร้องน่ารักนะครึมครำ
1: ฟ้าร้องไง
0: พึ่ง
1: ฟ้าร้องไงนะเหมือนรถสิบล้อเบิ้ลเลยอะเอ้านะครับเรื่องนี้กรมทรัพยากรธรณีมีออกโรงเตือน11จังหวัดเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันนี้วันสุดท้ายนะในการเตือนเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยอันนี้สำหรับใครที่อยู่บ้านอยู่ใกล้ริมเขาคุณผู้ฟังบางคนเขาเรียกอะไรอ่ะมาทำงานอาศัยในกรุงเทพฟังรายการเราเนี่ยนะแต่พ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดก็เอาเรื่องนี้ไปเตือนหน่อยนะฮะกรมทรัพยากรธรณีแจ้งขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดซึ่งประกอบไปด้วย
0: จังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดนะคะ
1: เ
0: ฝ้าระวังอย่างที่ดีเจสอนบอกหรือว่าภัยธรรมชาติหรือว่าภัยแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนั่นเองค่ะก
1: ็
0: เขาให้เฝ้าระวังตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่7วันนี้ก็คือถือว่าเริ่มคลี่คลายละแต่ว่าก็ยังอยู่ในวันที่ถือว่าเป็นวันอันตรายนะก็ขอให้ทุกเครือข่ายเนี่ยก็ต้องวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องทางนี้ก็คือเป็นข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยพิบัติด้วยค่ะก็ฝากไว้ด้วยเผื่อใครอยู่ในจังหวัดตามที่กล่าวมานะคะ
1: นะคือเราก็เตือนนะคุณผู้ฟังเราต้องเตือนเพราะว่าวิทยุทหารเรือเนี่ยเราเตือนเรื่องของภัยพิบัติส่วนหนึ่งด้วยนะหากมีเหตุการณ์อะไรน้ำท่วมน้ำอะไรคุณผู้ฟังก็แจ้งมากับทหารเรือได้ทหารเรือจะคอยอยู่เคียงข้างประชาชนแล้วก็คอยแจ้งข้อมูลข่าวสารโดยตลอดคือเรื่องนี้ปัญหาคือฝนมันตกหนักหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครเรามีอยู่ช่วงนึงที่ตกนะตกหนักจนฉันกลัวหมดเลยเธอรู้ไหมฉันกลับบ้านที่แฟลตทุ่งมหาเมฆตรงสาทรกลับเข้าแฟลตไม่ได้ค่ะ
0: โอ้ยทำเสียงน่ารักเนอะฉันกลัวหมดเลยฝนกลัวกลัวฝนตก
1: เธอเขารู้อยู่ฉันเป็นคนตัวเล็กๆน่ะเมื่อวานนี้ฉันเป็นแอร์โฮสเตสสาวนะ
0: เออเป็นไงขายดีไหมอ
1: ะเมื่อวานน่ะเหร
0: อเออ
1: เพราะขายได้จริงๆทุเรียนทอดอะเอาไปเอาของไปประมาณ50ถุงขายอยู่15ถุง
0: ที่เหลือเมา
1: อีก35ถุงเมากับคนฟังนะเอาไปดูกันต่อเธอไปดูเรื่องไข่กันหน่อยราคาไข่เห็นเขาว่าไข่ไก่แพงอีกแล้วเหรอมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ
0: เป็นเรื่องปากท้องอีกแล้วนะ
1: เออทำไมอ่ะทำไมไข่ไก่แพงอ่ะมากินไข่เป็ดได้ไหม
0: ก็ชอบกินเหมือนกันนะ
1: เอาความจริง
0: แต่ทางฉันว่าราคาก็คงใกล้เคียงกัน
1: นี่ฉันบอกความจริงนะคุณรู้ฟังเมื่อก่อนดีเจสอนไม่ชอบเลยไข่เป็ด
0: บางคนก็บอกข่าว
1: เธอกินไหมเธอกินเธอเกิดมาเธอกินไหม
0: กินชอบ
1: จริงเหรอ
0: บางคนเนี่ย
1: เวลาสดๆเลยเหรอ
0: ไม่ใช่กินไข่สดสิกินไข่ชอบกินไข่ดาวที่เป็นไข่เป็ด
1: ไข่ดาวที่เป็นไข่เป็ดมันคาวไหมเธอ
0: ไม่คาวอร่อย
1: ถ้าไข่ต้มที่เป็นไข่เป็ดอ่ะไม่คาวแต่ถ้าไข่ดาวที่เป็นไข่เป็ดอ่ะมันจะคาวนะ
0: ไม่ได้กินสดนะทำให้สุกก่อนสิ
1: เฮ้ยเอาจริง
0: ๆก็กินก็ไม่คาวอ่ะ
1: ไข่เป็ดไม่มีใครมาดาวกันนะ
0: โอ้โหเยอะแยะ
1: จริงเหรอ
0: เยอะแยะเลยจ้า
1: เฮ้ยคุณรู้ฟังนี้เรื่องจริงเหรอ
0: ยิ่งเวลาเขากินข้าวกระเพรานะแล้วแบบโปะด้วยไข่ดาวที่เป็นไข่เป็ดนะโหอูมามิ
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: เฮ้ยบะฉันไม่กินเลยไข่ยิ่งไข่เจียวที่เป็นไข่เป็ดอ่ะมันคาวมากเลยนะแกแล้วฉันไม่กินเลยแต่ถ้าเป็น
0: ทานไหม
1: แต่ถ้าเป็นไข่ต้มที่แบบลองเธอลองดูร้านที่ไข่เอามีไข่พะโล้
0: เวลาขายน้ำพริกขายอะไรเงี้ยเขาจะใส
1: ่ไข่ต้มไปไข่เป็ด
0: เออ
1: เพราะว่ามันสีมันสดใสล่าสุดเนี่ยนะครับมันมีข่าวมาว่าไข่ไก่เนี่ยโอ้โหมันราคามันจะขึ้นมันก็เลยเรื่องนี้มันร้องไปถึงกระทรวงพาณิชย์ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการหารือผู้เลี้ยงไก่ไข่เนี่ยยืนยันว่าปีนี้ ไม่ขึ้นราคาอย่างแน่นอนแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในเดือนสิงหาคมอาจจะมีข่าวดีก็ได้ราคามันจะลดลงแต่ต้องรอเดือนไหนสิงหาคมทำไมมันนานจังล่ะฮะล่าสุด
0: อดใจไว้ก่อนเหรออดใจไม่ยังไม่อ
1: ย่าเพิ่งกินไก่เหรอให้รอเดือนสิงหาคมนะฮะมาดูราคาไข่ไก่กันหน่อยคุณผู้ฟังครับราคาไข่ไก่ปรับเพิ่มเป็นฟองละ
0: 20สตางค์นะคะจากราคาปกติเนี่ยอยู่ที่3บาท6สตางค์ตอนนี้เป็น 3.8 แล้ว
1: เจอทุนมา3บาทแล้วเวลาเขาขายให้เราเขาขายเท่าไหร่10ป่ะหรือว่า7คุณผู้ฟังนะตอนนี้
0: มันขึ้นอยู่กับขนาดด้วยข
1: ึ้
0: นอย
1: ู่
0: ก
1: ับ
0: ขนาดของฟองไข่ด้วยแล้วแต่ขนาดราคาขนาดไม่เท่ากันส่วนใหญ่ถ้าเกิดไปตามตลาดเขาจะขายแบบ3ฟอง5ฟองไม่ได้ขายฟองเดียวนะ
1: เอาแบบง่ายๆเลยคุณผู้ฟังอยากรู้ถ้าเรากินข้าวผัดกะเพราถ้าข้าวผัดกะเพราเนี่ยอ่ะ45บาทนะถ้าเพิ่มไข่ไก่ถ้าเพิ่มไข่ดาวเป็นเท่าไหร่
0: เดี๋ยวนี้10บาท15บาทนะแล้วราคา45บาทอ่ะกะเพราก็ไม่มีแล้วด้วย
1: เธออย่ามาโตหลก
0: ราคาเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ก็ราคาอยู่ที่50 55แล้ว
1: เธออย่ามาโกหก
0: จริงๆราคายิ่งถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวแถวที่ทำงานฉันเนี่ยไม่ได้เลย
1: เอาเธอแบบใกล้ๆเลยเธอกินข้าวกะเพราหมูราคาเท่าไหร
0: ่60
1: เธออย่าตลกนะยังไม่มีไข่ไก่นะ
0: 60จริงๆถ้าเกิดมีไข่ด้วยก็ประมาณ65 70
1: จริงเหรอเพิ่ม10บาทเลยเหรอ
0: ใช่10บาท
1: คุณผู้ฟังไข่ไก่ดาวไข่ดาวเนี่ยเพิ่ม10บาทเลยเหรอเฮ้ย
0: ถ้าเกิด
1: มาแค่นี้นะ
0: ในแอปพลิเคชันนะที่เขาแบบผ่านช่องทางเพิ่ม15บาทด้วยใช่ไหมคุณผู้ฟังเห็นไหมปกติแล้วตอนนี้เพิ่มอ่ะขั้นต่ำเนี่ยไข่ฟองนึงนะ10บาทรวมทอดไงอันนี้คือราคาไข่ที่ยังไม่ได้ทอดราคาไข่เริ่มต้นเนี่ยที่เขาขายกันเนี่ยอยู่ที่ราคา 3.8 บาทแต่ว่าพอเอาไปผ่านกรรมวิธีเขาต้องมีค่าแก๊สค่าทำด้วยไง
1: คุณอะไรเนี่ยคุณแบงค์คาบอกว่าถ้าเพิ่มไข่ดาวเนี่ยเป็น10บาทค่ะเฮ้ยจริงๆเหรอ
0: นี่เธอไปกินข้าวที่ไหนอะฮะเธอยัง5บาทอยู่เธอกินข้าวที่ไหนเนี่ย
1: เธอฉันกินอยู่ที่โรงเลี้ยงกรมพลาของทหารเรือ
0: คุณสายพินบอกยังถูกนะแถวบ้านเนี่ยขายกะเพราหมูจานละ40บาทมีไข่ด้วยเป็น50บาทถ้าเป็นกะเพราทะเลราคาดีมากนะ
1: เธอแสดงว่าณตอนนี้ถ้าเพิ่มไข่ไก่บวกไปอีก10บาทอย่างนั้นเหรอ
0: เนี่ยบางที่เห็นไหมคุณป๋อมยังบอกเลยว่าเพิ่มไข่ดาวเนี่ย10ถึง15บาทครับ
1: คุณซีฟ้าบอกว่าใช่ค่ะเพิ่มไข่ดาวบวกอีก10บาทเฮ้ยต้นทุนมันถึง5บาทแล้วเหรอไข่ไก่อ่ะ
0: เขาก็มีค่ากรรมวิธีเนาะค่าขนส่งก็ต้องบวกไป
1: เนี่ยคุณผู้ฟังฮะเขาบอกว่าเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลให้แม่ไก่เนี่ยออกไข่ลดลงประกอบกับช่วงนี้ผู้เลี้ยงเนี่ยทยอยปลดแม่ไก่ยืนกรงทำให้ปริมาณไก่เนี่ยลดลงส่งผลให้ปริมาณไข่ไก่
0: ออกสู่ตลาดลดลงด้วยนะคะก็จากปกติเนี่ย45ล้านฟองต่อวันตอนนี้เหลือแค่ประมาณ43ล้านฟองต่อวัน
1: ลดลง2ล้านฟองต่อวันอย่างไรก็ตาม
0: กระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้ประสานกับร้านค้าส่งร้านค้าปลีกนะคะช่วยตรึงราคาพร้อมกับจัดจำหน่ายไข่ไก่ในราคาประหยัดผ่านโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสนะคะโดยวันนี้เนี่ยกรมการค้าภายในเขาก็จะมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาหารือในมาตรการเรื่องนี้ด้วย
1: เฮ้ย
0: ก็ถือว่าจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องปากท้องเพราะว่าไข่ไก่เนี่ยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยก็ถือว่ารับประทานกันทั่วหน้าแหละหาซื้อง่ายราคาไม่แพง
1: นี่แกดูข้อความนี้คุณลุงฤทัยบางทีไข่ดาว15บาทนะคะไข่เจียว20บาท
0: จริงอันนี้ราคาจริงนั้นที่เราเจอกันอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยราคาไข่1ฟองเนี่ยถ้าเกิดพร้อมทานทอดเสร็จเนี่ย15บาทถึง20บาทนะเธอและยิ่งแบบที่บ้านฉันมีเด็กเล็กอย่างเงี้ยเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยทานข้าวไข่เจียวเนี่ย20บาทไม่มีขายนะขั้นต่ำเนี่ยข้าวกับไข่เจียวเนี่ยไม่รู้1ฟองหรือ2ฟอง25แล้วถ้าเป็นข้าวแล้วก็โปะไข่เจียวเนี่ย25แล้วนะ
1: ไข่เจียวแค่อันเดียวแหละ
0: 25แล้ว
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: คุณบาสโซดาบอกว่าไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อนกัน
0: มันก็เป็นเรื่องถกนะแต่ฉันน่ะคิดว่าต้องเป็นไก
1: ่ทำไมเอา
0: เพราะว่ามันเริ่มต้นมันที่กอไก่อย่างนั้นก็ต้องขอไข่ก่อนสิ
1: แล้วถ้าไม่มีไข่ไก่จะเกิดยังไงคะ
0: ไม่งั้นเขาต้องเอาขอไข่ก่อนกอไก่ฉันเชื่อว่าต้องเป็นกอไก่แน่นอน
1: เนี่ยความคิดของเธอมันน้อยเธอ
0: เอาแต่อย่างน้อยฉันน่ะมีหลักฐานนะมีเธอถ้าเกิดเธอเอาขอไข่ทำไมถึงไม่มีหลักฐานว่าต้องเป็นขอไข่ก่อน
1: ไข่เนี่ยเกิดจากยุคไดโนเสาร์ไดโนเสาร์
0: แล้วไข่จะเกิดได้ยังไง
1: นะ
0: แล้วไข่จะเกิดได้ไง
1: ก็คือไดโนเสาร์เนี่ยมันไปผสมพันธุ์กันกับจิ้งจกเธอไม่รู้อีกเนี่ยเธอไม่ได้ดูเรื่องเล่าไง
0: ไม่ใช่แหละ
1: ฉัน
0: ว่าไข่ยังไงต้องเป็นไก่แน่นอน
1: ฉันว่าไข่ถ้าไม่มีไข่แล้วไก่จะเกิดยังไง
0: เอาแล้วไข่จะเกิดยังไงถ้าไม่มีไก่อ
1: ่ะก็ไก่ไม่มีไงตอนนั้นมีไข่อย่างเดียว
0: ไข่จะเกิดได้ยังไงล่ะถ้ามันไม่มีไก
1: ่
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ก็ไปขอพรจากพระนารายณ์ไงออกให้มาไปเป็นไก่นะเธอ
0: ไม่เชื่ออะไรดีเจสอนอ่ะ
1: เอ้าเรายัง
0: คุณผู้ฟังล่ะคุณผู้ฟังคิดว่าไก่กับไข่เนี่ยอะไรเกิดก่อนกันเป็นเรื่องที่ยังไงก็ถกกันไม่จบอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: แล้วทำไมเรามาดูเรื่องนี้ได้ไง
0: ก็มีคนถามนี่แหละ
1: อ้าวคุณผู้ฟังครับ
0: ตัวดี
1: ทั้งนี้ก็คือคนในนางตัวดีก็คือฝ่ายรายการเรานี่แหละนะ
0: คุณบาสโซดาเนี่ยเยตัวดีเนี่ย
1: ทั้งนี้หากพบราคาไข่ไก่สูงเกินกว่าราคาสมควรสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในได้ที่หมายเลข1569แล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าใครเขาเรียกอะไรเนี่ยทำผิดนะก็คืออยู่ดีเนี่ยปกติแล้วขายแผงละ120เนี่ยไปขึ้นราคาขายแผง130 140
0: เรียกว่าโกงไข่ไก่อ่ะเหรอ
1: เออ
0: โกงราคาไข่ไก่ก็ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดนะคะก็มีความผิดตามมาตรา29ด้วยต้องระวังโทษนะจำคุกไม่เกิน7ปีนะหรือว่าทั้งปรับไม่เกิน 140,000 บาทคิดราคาไข่เกินโดนปรับ
1: แต่ที่ฉันแต่ที่แน่ๆรู้ๆเลยจากคุณรู้ฟังก็คือถ้าหากว่าเพิ่มไข่ดาวนี่คือ10บาทใช่ไหมมันคือที
0: ่10บาทนี่คือขั้นต่ำแล้ว
1: จริงเหรอ
0: ตอนนี้ไม่มีแล้วนะเพิ่ม5บาทเนี่ยนอกจากแบบถ้าเกิดเป็นร้านที่เป็นร้านอาหารแถวบ้านหรือในซอยในชุมชนอันนี้อาจจะได้อยู
1: ่
0: แต่ถ้าเกิดสมมติเป็นออนไลน์หรือไม่มีอ่ะ
1: นี่คุณทิพวรรณบอกว่าไข่ไก่เบอร์0ตอนนี้ในราคา6บาทต่อฟองแล้วค่ะไข่ดาว10บาทไม่แพงไหนจะค่าน้ำมันอีกเอออ่ะอันนี้เราก็ไม่ได้อะไรนะคุณรู้ฟังดีเจสอนก็เลยแนะนำว่าอย่าไปกินไข่ไก่ให้หันมากินไข่นกกระทาแทนค่ะ
0: ไม่อิ่มค่ะแต่ไข่นกกระทาเนี่ยราคาแพงกว่าไข่ไก่อีกนะ
1: เอาจริง
0: จริง
1: เมื่อก่อนบ้านฉันเลี้ยงไข่นกกระทานะจริง
0: ชอบมันนะตัวเล็ก
1: ๆใช่
0: ที่บ้านฉันก็เคยเลี้ยงเหมือนกัน
1: ดีเจบ้านฉันเคยเลี้ยงอยู่ประมาณเกือบร้อยตัวนะเป็นพ่อฉันจำได้เลยพ่อทำเป็นกรงเลยสักพักหายไปทีละ10ตัว20ตัว
0: ดีเจสอนเราไปกิน
1: งูกันงูกินงูกินกูรู้ฟัง
0: ก็เลยเลี้ยงห่านเหรอเลี้ยงห่านเอาไว้ไล่งู
1: สมัยเด็กๆอ่ะเวลากินไข่นกกระทามันรู้สึกมีความสุขมากเลยนะ
0: ตอนนี้ก็ยังเป็นนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เวลากินไข่นกกระทาแล้วเขาจะไปทอดในกระทะเล็กๆอ่ะแล้วใส่ในถ้วยกลวยฉีดน้ำอะไรนะปรุงรส
1: ซอส
0: อ่ะอร่อยมากเลย
1: คือถ้าหากว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็แนะนำให้เลี้ยงไก่อะนะเพื่อที่จะมาออกไข่มาเรากินแต่ถ้าอยู่กรุงเทพเราทำไม่ได้อะมันไม่มีพื้นที่เลี้ยงอะนะเธอเน
0: า
1: ะ
0: อยู่คอนโดอย่างเงี้ยเลี้ยงไก่ยังไงอะ
1: เออ
0: ขันทีนะตื่นทั้งตึกเลยนะ เขารู้หมดเลยนะว่าเลี้ยง
1: นะคุณผู้ฟังก็ว่ากันต่อไปคือณตอนนี้ราคาไข่ไก่มันแพงนะครับก็ราคาไข่เป็ดถูกไหมล่ะมันก็คงราคาเท่ากัน
0: เ
1: นาะ
0: เคียงกัน
1: นะ
0: แต่อย่างที่บอกเนี่ยเมื่อกี้คุณผู้ฟังก็บอกแล้วว่าราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดด้วยแต่ละขนาดนี้คือที่ราคาที่เราแจ้งเนี่ยเป็นราคาเริ่มต้นนะราคาตอนนี้ที่เขาปรับราคาขึ้นเนี่ยเป็น 3.8 ต่อ1ฟองแต่ว่าเมื่อกี้คุณผู้ฟังบอกว่าราคาไข่เบอร์0เนี่ยตอนนี้อยู่ที่6บาทแหละก็เป็นกำลังใจให้พ่อค้าด้วยพ่อค้าก็ไม่อยากขายแพงหรอก
1: ไม่มีใครอยากขายแพงเธอ
0: ส่วนคนที่ต้องทานอ่ะมันก็ต้องซื้อของกินของใช้ยิ่งที่บ้านมีผู้สูงอายุหรือว่ามีเด็กเล็กๆเนี่ยไข่เนี่ยขาดไม่ได้นะ
1: จริงๆคุณอัชราบอกว่าอุ๊ยจะเข้ามาคอมเมนต์เรื่องไข่ตกใจเห็นหน้าดีเจนุ่นสวยมาก
0: ว้ายอันนี้ขนาดนี
1: ้อันนี้เป็นข้อความที่โกหกค่ะอันนี้คือข้อความที่โกหกอย่างแท้จริงเธอรู้ไหมว่าตอนนี้มีคนพูดบอกว่าคำว่าอย่างแท้จริงอ่ะลูกของเขาอ่ะติดปากหมดแล้วเพราะฟังรายการเรา
0: ฉันก็ติดเธอเหมือนกัน
1: อย่างแท้จริ
0: งคุยกับดีเจสอนเหมือนกันอยู่ดีฉันน่ะหมันๆอ่ะดีเจสอนขำ ติดฉันมาแล้วเนี่ย
1: อย่างแท้จริงพักก่อนเดี๋ยวไปรับสายหน้าไมค์ก่อน 7:30 แล้วเร็วเนาะแป๊บๆเน
0: า
1: ะว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ได
0: ้เมา
1: อุ๊ยแต่วันนี้ได้หลายข่าวนะเธอเอาความจริงอ่ะวันนี้ได้หลายข่าวคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันหน่อยขอ1สายหน้าไมค์1สายหน้าไมค์นี้นะครับใครที่โทรมาจะได้รับของรางวัลจากเราไปวันนี้เป็นเส้นหมี่อบแห้งไวๆแค่บอกสโลแกนของเส้นหมี่อบแห้งไวๆว่า
0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: แค่นี้ก็สามารถรับรางวัลจาก เส้นหมี่อบแห้งไวๆไปแล้ว
0: ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ
1: โอ้ยมันง่ายมากเลยเธอฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะง่ายขนาดนี้คุณผู้ฟังครับถ้าหากพร้อมแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคุณผู้ฟังอันนี้สงวนสิ
0: เตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลย
1: ใครที่เคยได้ของได้ของเส้นหมี่ไวๆแล้วรวมไปถึงของวูเน่แล้วไม่มีสิทธิ์โทรแล้วนะอันนี้เฉพาะสายใหม
0: ่แบ่งๆไปให้คนอื่นบ้างนะคะ
1: ครับใครที่ยังไม่เคยได้เส้นหมี่อบแห้งไวๆกับวูเน่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร
0: ์024757675ค่ะ
1: แต่เบอร์เราจำง่ายนะเธอ
0: เราท่องทุกวันไง
1: นะกิฟต์เซตของเส้นหมี่อบแห้งไวๆพร้อมแล้วถ้าหากพร้อมแล้ว
0: โทรมาเลย

0: ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตามินแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูเน่วิตามินแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตามินแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูเน่วิตามินแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์

0: ชีพจรประคองอะไรกันนักหนาล่ะดีเจนุ่น
1: อินไงฟังเพลงแล้วก็อิน
0: คือเพลงเนี้ยหลายคนสอบถามเรามาเยอะเลยเหมือนกันนะถามว่าทำไมถึงดีเจสอนเปิดเพลงนี้ซ้ำๆเพราะว่าดีเจสอนได้ลิขสิทธิ์เพลงนี้มาเพลงเดียวค่ะแต่เพลงเพราะมากเธอ
1: เพลงเพราะฉันก็ชอบนะ
0: คือเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังดีเจสอนสัมภาษณ์กับดีเจกาแฟกอกี้อ่ะนะเนี่ยคนที่ร้องเพลงเนี่ยคือกอกี้แล้วก็ฟิชเชอริ่งกับคุณแม่เจินเจินเธอรู้ไหมว่าตอนที่ฉันคุยสัมภาษณ์อ่ะคนมีคนดูใน YouTube อยู่ที่ประมาณ 600,000 กว่ากว่านะล่าสุดตอนนี้ทะยานไปล้านหนึ่งแล้วสุดยอดมาก
1: คนชอบไง
0: คุณผู้ฟังเพลงเนี้ยหลายๆคนเนี่ยก็ขอเนี่ยอย่างคุณณัฐวรินทร์บอกว่าขอชื่อเพลงหน่อยได้ไหมเพลงนี้ชื่อว่าเพลงมรสุมใจมรสุมใจของคุณกอกี้นะฮะแล้วเขาก็อยู่ค่ายดีด้วยนะค่ายของใครนะที่ชอบที่อยู่กับเปิ้ลปทุมราชอ่ะอีกคนนึงอ่ะนี่ตลกตลกหน่อยอ่ะฉันชอบอยู่เหมือนกันก้องห้วยไร่เนี่ยก้องห้วยไร่ก็เป็นเจ้าของช่องอยู่นะคุณฟังเพลงก็เพราะมาก
1: ไหนบอกว่าเมื่อไหร่จะให้สัมภาษณ์คุณก้องบ้างล่ะ
0: เออเดี๋ยวจะติดต่อพี่ก้องห้วยไร่อยู่เหมือนกันนะเอาคุณผู้ฟังแต่ก่อนอื่นขอดูสายหน้าไมค์หน่อยขอดูหน้าหน่อยสายหน้าไมค์โอ้ยสายหน้าไมค์หน้าเหมือนกับจะไปบวชชีมาเลยค่ะจืดมากเลย
1: เขาแต่งแบบปรุงจืดหรือเปล่า
0: อ๋อแบบปรุงจืดอ๋อจะตายปรุงจืดเฮ้ยหน้าคุ้นๆเหมือนเราเคยเห็นแล้วปะเคยเจอนางไหม
1: นี่ไงเขาบอก
0: เออนี่นางพูดอยู่คนเดียวนะฉันยังไม่ให้ขึ้นจ้องนะแต่ถามว่านางสวยไหมลูกดูทรงหน้านางดินางเป็นหน้ารูปไข่นะนางสวยคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะให้กำลังใจนางหน่อยนะมาสวัสดีจ้า
1: สวัสดี
2: สวัสดีค่ะ
0: เฮ้ยสวยจริงๆเธอสวยโอ
2: ้ยชมว่าชมว่า
0: เออเธอแนะนำตัวหน่อยสิ
2: ชื่อสุริพรค่ะ
0: สุริพรชื่อโบราณเนาะ
1: งอนละ
0: คือ
1: เดี๋ยวบอกแต่งหน้าจืดไปบ้างแหละเดี๋ยวบอกชื่อเราแก่บ้างแหละงอนแล้วนะ
0: แต่เอาจริงๆชื่อเธอโบราณจริงสุรีพรอะไรอย่างเงี้ย
2: เหมือนพ่อนะ
0: อะไรนะ
2: ฟองพ่อ
0: สุรีพรแปลว่าอะไรอ่ะเธอ
2: พรจากพระอาทิตย์ค่ะ
0: เฮ้ยเอาดีๆ
2: ใช่สุรีแปลว่าพระอาทิตย
0: ์อ๋อแสงสุรี
1: สุริยะไงสุริยา
0: สุรีแปลว่าพระอาทิตย์พรนะว่าเออพรจากพระอาทิตย์อุ้ยเธอรอดนะคุณพ่อเธอแต่งได้เหนือเมฆมากอยู่บนดาวอังคารนู้นเนี่ยพระอาทิตย์เออรอดรอดแล้วนี่เธออยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ย
2: อยู่พระรามสองเพิ่งส่งลูกเสร็จแล้วโทรติดดีใจมากแล้วคือแบบเสียดายที่ลูกไม่ได้ขึ้นกล้องด้วย
0: เพราะว่าอะไรล่ะลูกชอบเหรอ
2: ลูกเอฟซีสุดๆที่ทำเพื่อลูก
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ลูกดูย้อนหลังค่ะ
0: เออตอนนี้เป็นยังไงบ้างเธออยู่แถวไหนการจราจรเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: อยู่พระรามสองค่ะรถติดมาก
0: ติดมากเลยเหรอเธอแต่ส่งลูกสำเร็จแล้ว
2: สำเร็จค่ะสำเร็จ
0: ที่ฉันดูแล้วดูจากทรงเธอไม่ได้ทำงานใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เธอมีสามีเลี้ยงอย่างเดียวใช่ไหมคะอุ้ยความรักของเฮีย
1: เดี๋ยวก่อนนั่งให้มันอยู่เฉยๆบ้างนั่งกระโดกกระเดกอยู่นั่นน่ะ
0: เออเขารู้อยู่ว่าเฮียเขารักฉันเนี่ยแต่รู้ไหมว่าเฮียก็ทำอะไร
1: เฮียหันหน้าเมิน
0: เธอรู้ไหมว่าเฮียก็ทำอะไรก็ทำอาชีพอะไรเขาทำอาชีพค้าขายหัวหมูค่ะจริงๆเป็นหัวหมูพะโล
1: ้ทำไมต้องรู้ว่าเขาเป็นทำอาชีพค้าขาย
0: เฮียก็อยู่เมืองจีนเหมือนกัน
1: เขาสาหันหน้าผมแล้วเธอยังรู้อีกเหรอ
0: เธอจะรู้ไหนขอคุยกับเฮียหน่อยเราเคยคุยกันเฮียสวัสดีค่ะเฮียเฮียขายหมูพะโล้จริงไหมคะ
3: ไม่จริงค่ะ
0: ไม่จริงอันเดอร์ข่าวเฟกนิวเหรอ
1: เฟกนิวแล้วเธอคนละเฮียละผิดคนหร
0: ือ
1: เปล
0: ่
1: า
0: เฮียเป็นไงบ้างวันนี้ขับรถเป็นไงบ้างคะเฮีย
3: สบายดีคร
0: ับ สบายดี
3: สนุกด
0: ีโอเคขับรถแบบสนุกกันเดิมเข้าใจไหม
1: ก็ฟังไปด้วยไงมันเพลินๆเนี่ย
0: นี่แก๊งนี้เจอกันบ่อยทีมงานนี้อยู่กับเนวิธามมายาวนานมากเฮียในโลกใบนี้ถ้าเหลือเราสองคนรักดีเจสอนไหมความจริงอย่างแท้จริง
2: เขาชอบแนวปรุงจืดนะ
0: อะไรนะ
2: เขาชอบแนวปรุงจืดนะ
0: ฉันก็ปรุงจืดได้ค่ะ
1: พี่สุริพรตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลย
0: เฮียยังไม่ตอบเลยถ้าหากว่าเหลือกันอยู่2คนในโลกใบนี้จะรับรักดีเจสอนไหม
3: ยากเลย
1: ถามแล้วนะ
2: ยากเลยยาก
0: เข้าใจเข้าใจเฮียไม่ต้องตอบเรารู้กันอยู่2คนโอเคนะเฮียโอเคร
1: ู้เองแบบคิดเองด้วยนะ
0: โอเคสุริพร
2: ค่ะ
0: ทำไมเธอไม่คิดจะแต่งหน้าแต่งตาบ้างล่ะแล้วเวลาเฮียก็เห็น
2: ไม่ทัน
0: แล้วถ้าเขา
2: แต่งลูกอย่างเดียวลูกสองคน
0: แต่งทำยังไงเธอไม่แต่งหน้าแต่งตาให้มันจัดจ้าน
2: เรามีอารมณ์ดีเป็นเคล็ดลับเรามีอารมณ์ดีเป็นเคล็ดลับ
0: จริงเหรอเธอไปเอาอะไรมัดใจหัวใจผู้ชายคนนั้นได้อ่ะ
2: ต้องถามเขาถามฉันไม่ได้
0: อ
2: ้
0: าวไหนดูเฮียหน่อยสิเฮีย
1: เฮียมาบอกเคล็ดลับหน่อย
0: เออเขามีอะไรดีอ่ะผู้หญิงข้างๆเฮียถึงเฮียได้รักนักรักหนาขนาดนี้เนี่ย
3: อารมณ์ดีครับ
1: ไม่น่าเลยเฮียเขาบอกขับรถไปเขาก็มีความสุขไปเนี่ยค่ะ
0: ไม
1: ่แค่นั่งข้างๆเขาก็มีความสุขแล้ว
0: นางสุริพรเป็นตัวตลกทั้งวันเลยค่ะวันๆไม่ทำอะไรตัวตลกอย่างเดียวเลย
2: จริงๆสำหรับลูกก็เช่นกันตลกอย่างเดียวจะบ้าแล้วเน
0: ี่
2: ย
0: เออนะอุตดีเนาะเธอมีแบบสามีเลี้ยงไม่ต้องทำงานน่ะชีวิตเธอสบายจัง
2: สาธุ
0: เออเธอมีลูกกี่คนนะคนเดียวใช่ไหม
2: สองค
0: ่
2: ะ
0: สองคนเอ๊ะอีกคนนึงอ่ะ
2: ไปเรียนหมดแล้วสองคนเลย
0: ไปเรียนหมดเลยคนที่อยู่ก็มีคนที่ขวบครับสองคนเนี่ยที่ขวบ
2: คนโต11ขวบคนเล็ก5ขวบค่ะ
0: โอ้ห่างกันอยู่เหมือนกันนะ
1: หลายคนน่ะคิดแบบเธอนะบอกว่าอยู่บ้านน่ะสบายมีคนเลี้ยงแต่จริงๆคนที่ทำงานอยู่บ้านจริงๆไม่ได้สบายนะเธอ
0: จริงจริงป้าเขาบอกว่าเลี้ยงลูกยากลำบากจริงไหมเธอ
2: เธอด
1: ู
2: สภาพฉ
0: ัน
2: ส
0: ิ
1: เห็นไหมล่ะ
0: เ
1: รื่องจริงนะ
0: เธออย่าเอาเข้ามาใกล้นักเดี๋ยวคุณแม่สิตังร้องหาไม่อยู่ใกล้อยู่ใกล้ๆนักเออนะโอเคมากๆเลยนี่อยู่กับเรามานานเนี่ยฉันจำได้เลยเนี่ย
1: แต่อยู่มานานแล้วจะตอบถูกหรือเปล่าน
0: ะอ้าวเดี๋ยวก่อนที่จะมาตอบคำถามกับไวๆเส้นหมี่อบแห้งไวๆไม่ถึงฟังรายการเราแล้วเป็นยังไงบ้างทำไมถึงฟังยาวนานขนาดนี้คุณพี่สุริพรช่วยบอกหน่อย
2: คือเป็นรายการที่ดีสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความคืนเคงเป็นรายการข่าวจริงๆอะค่ะใช่มีประโยชน์นี่ฟังตรงพูด
0: เป็นเพียงหน้านานมากเลยจะไม่ชอบหน้าตอนนี้คือเวลานาน
1: แล้วจะพูดแต่ฟังดูจริงจังแล้วนะ
0: ดูจริงจังแบบฉัน
1: ช
0: อบข่าวดูดีมีประโยชน์เลยแต่นางทำหน้าตาแบบไม่น่าเชื่อถือนะเธอแล้วทำให้คนอื่นไม่เชื่อถืออ่ะนะเอ้าขอบคุณมากๆแต่จะได้ของไปนะแต่รอบนี้เธอต้องเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งกลับมาแล้วเดี๋ยวฉันจะส่งไปที่โรงงานของไวๆนะจ๊ะแต่จะได้หรือไม่ได้ดีเจนุ่นเธอต้องตัดสินนะ
1: เพราะว่าต้องตอบให้ถูกสโลแกนต้องถูกต้องนะคะ
0: ถูกพร้อมหรือยัง
2: สโลแกนเหรอ
0: พร้อมนะ3 2 1มา
2: สโลแกนสโลแกนเหรอทุกคน
0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆ
2: เส้นหมี่อบแห้งไวๆยอดขายอันดับ1
0: ติดตกไปคำว่าแบรนด์เอาใหม่1 2 3
2: เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายดีอันดับ1
0: โอเคเอาให้

0: ยอดขายอันดับ1
1: เป็นยังไงล่ะ
2: ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะเส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: โอเคแม่เธอขายของเก่งเนาะ
2: แน่นอนสิผู้สนับสนุนดีใจดีขนาดนี้ต้องรักที่สุดแหละ
1: จริงเจอเป็นผู้สนับสนุนตอนนี้มาเป็นผู้สนับสนุนหลักนะ
2: เขาไม่ได้แจกห่อเดียวนะเขาแจกโอ้โหคราวที่แล้วไปมีตติ้งได้ทุกคนคนละหนึ่งกระเป๋า
1: แจกทั้งหูหิ้วเลย
2: แจกชามมาก
1: เออนะจ๊ะเออแล้วนางสุริพรก็ยังจะเข้ามาอีกหมดเวลาแล้วค่ะฉันชอบครอบครัวนี้นะน่ารัก
2: เออยังอยากเธอไม่บอกเขาอ่ะ
1: ยังอยากนางน่ารักนะ
2: น่ารัก
1: เออแต่ฉันไม่ชอบสุนางสุธีพรอ่ะฉันชอบแฟนนาง
2: นี่คุณรัตนาเขาบอกว่าคนมีแฟนไม่ต้องแต่งหน้าค่ะ
1: รัตนาบอกว่าแต่งหน้ายังไงอะคะแต่งหน้าให้มีแฟนได้นะคะอืม
2: เอาแต่ว่าไม่จริงหรอกอย่างที่เธอบอกนะว่าคน
1: า
2: อยู่บ้านเฉยๆเนี่ยสบายโอ้ยมีคนเลี้ยงสบายไม่สบายนะเพราะว่างานบ้านเนี่ยงานลูกเนี่ยยิ่งลูกเล็กเนี่ยทุกอย่างทั้งวัน
1: นะ
2: วุ่นวาย
1: อ
2: ืมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าถามว่ามีเลี้ยงดีดีไหมก็ดีอยู่นะ
1: นี่นี่นี่นี่นะยินดีด้วยนะครับยินดีกับคุณสุริพรและครอบครัวด้วยนะอย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งกลับมาใน SMS นะแล้วเดี๋ยวเส้นหมี่อบแห้งไวๆจะส่งตรงไปให้ถึงบ้านเลยจ้าน่ารักนะขอบคุณมากๆเลย
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณจริงๆนะฮะ
2: เสียดายไม่ได้คุยกับลูกเขาด้วยนะ
1: เออจริงคิดถึงเหมือนกันนะฉันจำครอบครัวนี้ได้มาจอยกับเราบ่อยมากๆเลยคุณผู้ฟังครับวันนี้เรามีภาพบรรยากาศมาทายกันให้ทุกคนได้ทายว่าที่นี่คือที่ไหนนี่ถ้าหากว่าฉันให้ทายดีเจนุ่นดีเจนุ่นก็ตอบไม่ถูกแต่ถ้าหากว่าเธอไม่ได้อ่านข่าวเธอก็ไม่รู้หรอก
2: โอ้นี่เป็นภาพจริงหรือเปล่าเนี่ย
1: นี่ภาพจริงอันนี้
2: เหมือนภาพ AI เลยนะ
1: คุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93ลองเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือแล้วอยากจะรู้บ้างว่าใครทายถูกไหนใครทายถูกบ้างอันนี้ในยามภาพนี้อาจจะทายกันยากนิดนึง
2: เพราะว่าอยู่ในช่วงโปรเพลน่ะกำลังแบบ
1: อันนี้น่าจะพระที่ตกเย็นป่ะ
2: น่าจะตกเย็นแหละ
1: นะนี่จนช่วงเย็นคุณผู้ฟังครับสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนจังหวัดไหนใครทายถูกไม่มีของรางวัลให้แต่อยากจะรู้ว่าคุณคือคนที่ท่องเที่ยวได้จริงหรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะนี่คือสถานที่หลักของการท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่เหมือนกันมีคนตอบถูกยัง
2: ยังไม่มีคนตอบถูก
1: ยังไม่มีคนตอบถูกเลยนี่มีคนตอบถูกแล้วเธอคุณออสนี่คุณออสนี
2: ่คุณโอ๊ตได้ไหม
1: เออได้ผู้หญิงก็ควรจะโอ๊ตเนาะคุณออส
2: คุณโอ๊ต
1: คุณโอ๊ตคุณโอ๊ตคณางบอกว่านี่คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะดีเจสอนค่ะคำตอบนี้ถูกต้องไหมดีเจนุ่นอันนี้ตอนภาพตอนเย็นนะส่วนอันนี้ภาพตอนเช้าอันเนี้ยคือถ้าหากใครเห็นภาพนี้คือรู้เลยสวยไหม
2: สวย
1: ฉันงงว่าทำไมมีเจดีใหญ่เจดีหนึ่งแล้วมีเจดีล้อมรอบอีกหลายๆเจดีคุณผู้ฟังใครรู้บ้างว่าไอ้เจดีล้อมรอบเนี่ยอันเนี้ยข้างในอ่ะมีอะไรมีพระธาตุเหรอหรือมีอัฐิต่างๆเธอว่าเป็นอะไร
2: ฉันว่าเป็นอัฐิ
1: อัฐิของอะไรอ่ะ
2: ก็อาจจะเป็นเจ้าเมืองในยุคนั้นในสมัยนั้น
1: จริงเหรอคุณผู้ฟังครับหากจะเอ่ยถึงศูนย์รวมจิตใจของชาวใต้อันนี้ต้องบอกว่าศูนย์รวมจิตใจของชาวใต้เลยนะเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นพระธาตุเมืองคอนแน่นอนคือหลายๆคนเขาจะไม่ได้เรียกว่าวัดพระมหาธาตุแต่คนใต้เนี่ยจะเรียกสั้นๆว่าพระธาตุเมืองคอน
2: ขอสำเนียงด้วย
1: ประธาตุเมืองคอน
2: เ
1: มืองคอนนะฮะสถานที่ประวัติศาสตร์ความเชื่อวิถีชีวิตและความศรัทธาของเมืองนครศรีธรรมราชหากเปรียบกับวัดพระแก้วก็คือหัวใจเมืองของ
2: กรุงเทพมหานครนะคะแต่พระธาตุเมืองคอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นดังลมหายใจของจังหวัดนครศรีธรรมราชเลย
1: พระบรมธาตุเจดีย์สูงเด่นตั้งตระหง่านใจกลางเมืองด้วยสถาปัตยกรรมแบบทรงระฆังคว่ำไหนระฆังคว่ำนี่เหรอ
2: ก็เป็นระฆังครอบไว้แบบนี้
1: อย่างนี้เรียกว่าทรงระฆังคว่ำใช่ไหม
2: เหมือนระฆังไหมล่ะแล้วก็ย่อเจดีย์นะคะหุ้มทองคำแท้สะท้อนแสงแดดภายในเนี่ยบรรจุซึ่งพระทันตธาตุนะคะหรือว่าพระเขี้ยวแก้วนั่นเองขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะก็นับว่าเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่คงไว้ซึ่งความงดงามและความเก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทยนะคะ
1: ลายล้อมไปด้วยเจดีย์ราย120องค์สิ่งเหล่านี้แสดงถึงความมั่นคงของศาสนาพุทธและศูนย์รวมพลังแห่งความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วแคว้นแดนใต้มาอย่างช้านาน นะฮะคือ NBT Connect เนี่ยเขาก็ได้เขียนเรื่องนี้ไปเขาบอกว่าเมื่อกลับใต้ไปเยี่ยมปู่กับย่าก็มักจะต้องหาโอกาสไปไหว้พระวัดที่พระธาตุแห่งนี้เสมอเพราะสถานที่แห่งนี้
2: ไม่ใช่แค่เพียงวัดคู่บ้านคู่เมืองนะคะของชาวนครแต่พุทธศาสนิกชนเนี่ยจากทั่วทุกสารทิศเลยก็ต่างตั้งใจถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางแล้วก็ถือว่าผู้ใดเนี่ยได้มาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้ย่อมเกิดความเป็นสิริมงคลอันสูงสุดค่ะก็ได้แก่ตนเองและก็ครอบครัวด้วยนะคะอันหาที่สุดไม่ได้ดังคำกล่าวที่ว่า
1: เกิดมาหนึ่งชาติขอให้ได้กราบพระบรมธาตุเมืองคอนแม้เพียงหนึ่งครั้งก็นับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่แล้วฉันเคยได้ยินคำนี้นะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้ไหมเขาบอกว่าถ้าหากเกิดมาครั้งหนึ่งต้องไปไหว้ที่พระธาตุเมืองคอนไม่อย่างนั้นน่ะคุณจะเสียชาติเกิดอ่ะเขาพูดกันถึงอย่างนี้เลยนะคุณผู้ฟังครับคนใต้อย่างเราเนี่ยมักจะเรียกสั้นๆห้วนๆตามสไตล์ว่า
2: พระธาตุเมืองคอนนะคะหรือว่าวัดพระธาตุแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีชื่อเต็มนะคะนั่นก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะก็ถือว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อยู่ริมถนนนะคะซึ่งเป็นถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะ
1: ครับมี การพูดกันมาบอกว่าวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชั้นวรมหาวิหารเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้แล้วก็ประเทศไทยสันนิษฐานว่า
2: ในปีพุทธศักราช1719
1: นี่ค่ะนานแล้วนะเธ
2: อพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชทรงสร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นนะคะพร้อมกับก่อสร้างเจดีย์องค์ใหม่ด้วยก็เป็นเจดีย์ทรงลังกาโดยวัดพระมหาธาตุเนี่ยมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลในฐานะของศูนย์รวมความเชื่อศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นประเพณีทางศาสนาที่สะท้อนถึงการหล่อล้อมการรวมของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธมหายานแล้วก็พุทธเทวะเทรวาสด้วยก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางการรวมจิตใจในด้านของจิตวิญญาณของนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ฉันเคยไปครั้งหนึ่งเธอเคยไปไหม
2: เคยไปนครนะแต่ก็เสียใจที่ยังไม่เคยไปที่นี
1: ่ไม่ต้องลองอ่ะคือพูดแล้วขนลุกอ่ะสร้างตั้งแต่ปี1700เท่าไหร่อ่ะ1719นานมากเลยนะส่วนสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ฟังแต่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยความน่าสนใจของพระธาตุนี้หากใครเคยได้ยินชื่อที่ชื่อว่า
2: พระธาตุไร้เงานะคะ
1: พระธาตุไร้เงา
2: ก็ต้องบอกอ๋อ
1: เพราะความมหัศจรรย์นี้เกิดขึ้น1ปีมีครั้งเดียวเท่านั้นโดยจะเกิดขึ้นในวันที
2: ่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากพอดีเลยนะคะตรงกับวันที่11เมษายนของทุกปีก็เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วก็มีความเก่งในการเรื่องของการวางผังเริ่มการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์นะคะของบรรพบุรุษชาวนครศรีธรรมราชที่สร้างเอาไว้ในแผ่นดินให้ลูกหลานโดยแท
1: ้ถามว่าเราเอาเรื่องนี้มาพูดทำไมคุณผู้ฟังครับเพราะว่าปีนี้สำคัญอย่างยิ่งสถานที่อันเป็นมิ่งขวัญของชาวจังหวัดนครจะไม่ยิ่งใหญ
0: ่ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปุ๋ยอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพในการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรมระดับพื้นที่อย่างยั่งยืนที่ประชุมได้มอบนโยบายเร่งด่วนในการยกระดับศักยภาพของเกษตรกรและลดต้นทุนการผลิตผ่านมาตรการปรับสมดุลดิน 70-30คือการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ผลการทดสอบปุ๋ยอย่างตรงไปตรงมาเพื่อปรับปรุงสูตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมุ่งตอบโจทย์แนวคิดตลาดนำการผลิตด้วยการพัฒนาปุ๋ยสูตรเฉพาะพืชและเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาและปัจจัยการผลิตในตลาดโลกจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบช.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook/readfortheblind

0: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
1: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์คตศึกษาหรือหมู่บ้านช้างบ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์ครับที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับชาวบ้านตากลางแต่ละครัวเรือนจะมีช้างที่เลี้ยงไว้อาศัยอยู่รวมกันจนช้างที่เลี้ยงไว้นั้นเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งในครอบครัวเลยครับ
1: ครับสำหรับที่ลานแสดงช้างของเรานะครับก็มีการแสดงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นช้างปลาลูกดอกนะครับช้างวาดรูปช้างหมุนห่วงฮูล่าฮูปเดินข้ามคนนะครับแล้วก็นวดด้วยแล้วก็พิเศษวันนี้ครับก็จะมีช้างชักกระเย
0: อการแสดงของช้างที่นี่น่ารักมากครับโดยเฉพาะการชักกระเยอระหว่างคนกับช้างเนี่ยสนุกจริงๆเลยครับพูดถึงคำว่าชักกระเยอเป็นอีกคำหนึ่งที่คนมักเขียนผิดกันอยู่บ่อยๆครับ
2: ไม่มั่นค่ะ
3: ครับผมมั่นใจครับ
4: ไม่มั่นใจค่ะลิวเนี่ย
5: มั่นใจค่ะเรียนมาถูกต้องแน่นอน
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าชักกระเยาะมีความหมายดังนี้ครับคำว่าชักกระเยาะต้องสะกดแบบนี้ครับชอช้างมหันตกาลกอไก่สระเอยอยักษ์ไม่เอกออ่างสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM 1287กิโลเฮิรตซ์นะคะวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคม2569ค่ะพบกับดิฉันปุญชรัตน์ราศีนะคะในรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีโดยประมาณถึง 9:00 นนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับรายการของเราเช่นเคยค่ะอัปเดตสถานการณ์นะคะสภาพอากาศวันนี้ก็พบกันนะคะวันนี้ผู้ควบคุม Facebook Live น้องเนกมลลักษ์เจริญอเนกกุลนะคะแล้วก็น้องตาสุภัตราโคตรสวรรค์ค่ะควบคุมเสียงรับโทรศัพท์พี่โอเล่การทีราลิขิตนะคะแล้วก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรของเราเช่นเคยค่ะวันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศกันนะคะมาอัปเดตสภาพอากาศกันกับคุณหนึ่งวุฒิพงษ์หนูบรรจงหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนภัยเกี่ยวกับพายุไมสักกันไปนะคะซึ่งเมื่อวานก็เป็นประกาศฉบับที่13ฉบับสุดท้ายแล้วนั่นเองค่ะวันนี้มาติดตามกันต่อว่าสภาพอากาศโดยรวมของวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงจะยังอยู่ในสถานการณ์แบบว่าฝนตกหนักไหมหรือว่ามีอะไรที่น่าเป็นห่วงกังวลบ้างอยากใหคุณหนึ่งช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าภาพรวมอากาศวันนี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะ
1: ครับภาพรวมก็สถานการณ์ดีขึ้นกว่าช่วงก่อนบ้างนะครับก็คือค่อนข้างจะทรงๆในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับก็คือบริเวณประเทศไทยนะครับก็ยังคงมีฝนตกหนักได้บ้างนะครับในภาคเหนือนะครับภาคเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะครับซึ่งปัจจุบันเองนะครับเป็นลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่ปกคลุมแถวเวียดนามตอนบนนะครับก็จริงๆมันก็เกี่ยวเนื่องกับตัวพายุนะครับพายุไมสักที่เข้าไปสู่แถบของประเทศจีนด้วยนะครับอิทธิพลก็เริ่มหมดไปนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นอิทธิพลของพายุตอนนี้ก็เป็นหลักๆก็จะเป็นตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่ชัดเจนขึ้นนะครับ
0: คือมีการอ่อนกำลังลงแล้วใช่ไหมคะ
1: คือถ้าตัวพายุเองเนี่ยสลายไปละนะครับแต่ทีนี้ด้วยลักษณะปกติของตามฤดูกาลนะครับที่มักจะมีตัวหย่อมความกดอากาศต่ำแถวเวียดนามตอนบนนะครับซึ่งในบางครั้งก็จะมีแต่ตัวหย่อมนะครับในบางช่วงเวลาก็จะเชื่อมกับตัวแนวร่องมรสุมแต่ว่าในวันนี้เองตัวแนวร่องมรสุมเนี่ยไม่ได้ชัดเท่าไหร่นักนะครับก็จะชัดในเรื่องของตัวหย่อมนะครับดังนั้นเองอิทธิพลหลักๆก็จะเป็นตัวหย่อมความกดอากาศต่ำแถวเวียดนามนะครับแล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งได้ลดกำลังลงนะครับเป็นกำลังปานกลางในช่วงนี้นะครับทำให้ลักษณะของคลื่นลมอะไรก็เบาลงนะครับแต่ว่า อย่างที่เกินไปว่าทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่บ้างนะครับแล้วก็ฝนฟ้าคะนองก็กระจายตัวค่อนข้างจะดีนะครับเนื่องจากว่าถ้าเรามาเทียบกับเมฆดาวเทียมนะครับจะเห็นว่าเมฆปกคลุมทั่วประเทศไทยนะครับเน้นประเทศไทยตอนบนเนี่ยเมฆค่อนข้างจะเยอะนะครับอากาศอาจจะไม่ได้ร้อนนะครับแต่ว่าอาจจะมีอบอ้าวบ้างในบางพื้นที่นะครับ อย่างเช่นถ้าสมมติถ้าเป็นภาคเหนือแถวเชียงใหม่แม่งสอนหรือจังหวัดข้างเคียงแล้วก็ทางภาคตะวันเฉียงเหนือด้านตะวันออกเนี่ยไม่น่าจะเจอแดดในวันนี้นะครับดู
0: วันนี้ครึ้ม
1: ใช่จากปัจจุบันนี้เมฆคลุมค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะมีฝนได้เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆถึงแม้อาจจะฝนตกหนักก็มีนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเป็นบางพื้นที่ไปนะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยฝนปานกลางนะครับส่วนภาคใต้ก็ไม่น่าจะมีฝนหนักในวันนี้แล้วนะครับแล้วก็คลื่นลมก็ปกตินะครับแต่ว่าก็จะเป็นแค่ช่วงหนึ่งนะครับต้องเกริ่นนะครับในช่วง10 11 12นะครับตรงนี้นะครับตัวลมมรสุมก็จะกลับมาแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับนะครับประกอบกับบริเวณแถบด้านตะวันออกของไต้หวันประมาณนี้นะครับก็คือจะมีพายุ วาหวีนะครับซึ่งในขณะนี้ก็เป็นพายุไต้ฝุ่นที่แรงทีเดียวนะครับกำลังเคลื่อนตัวไปนะครับก็คาดว่าจะเข้าแถวไต้หวันนะครับประมาณสักวันที่10 11ประมาณนี้นะครับแล้วก็น่าจะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนด้านตะวันออก
0: ก็คือครับพายุบาวีเนี่ยไม่เข้าไทยอยู่แล้ว
1: ไม่เข้าไม่เข้า
0: แต่ว่าปัจจัยที่อาจจะมีผลต่ออากาศของเมืองไทยอ่ะมีไหมคะ
1: มีครับเพราะว่าตัวพายุนี้ถือว่าแรงนะครับถือว่าแรงถ้าดูสภาวะปัจจุบันเขาเนี่ยเป็นไต้ฝุ่นแล้วก็ความเร็วลมเนี่ยประมาณ100น็อตนะครับ100น็อตก็คาดว่าประมาณเกือบๆ200นะครับตีกลมๆก็เกือบๆ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทีนี้ก็ค่อนข้างจะแรงทีเดียวนะครับดังนั้นมันแรงมากนะครับขนาดว่าสมมติไต้ฝุ่นปกติเนี่ยถ้ามันไม่ได้แรงมากมันก็สัก120 130กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: อันนี้ก็คือความเร็วในการเคลื่อนตัว
1: ความเร็วศูนย์กลาง
0: อ๋อความเร็วศูนย์กลาง
1: ตรงแรงทีเดียวนะครับอันนี้เกือบ200
0: โอ้แรงมากจริงๆ
1: แรงมากครับ
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นตัวพายุแรงๆอย่างนี้นะครับถึงแม้จะอยู่ห่างไปแต่ก็สามารถจะมีกำลังที่จะทำให้มรสุมทางบ้านเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นแล้วก็อาจจะต้องห้ามเรือเล็กกันนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่10เป็นต้นไปนะครับอาจจะถึง13นะครับโดยคร่าวๆเนาะ
0: ค่ะ
1: นะครับแต่จะมีการขยับได้เนาะเรื่องวันนะครับบริเวณที่จะต้องระวังนะครับในช่วงดังกล่าวเนี่ยก็จะเน้นอันดามันตอนบน
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้ผมเกริ่นไว้ก่อนนะครับว่าในช่วง10 11 12 13เนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับดังนั้นบริเวณประเทศไทยนะครับในช่วงดังกล่าวก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นได้นะครับในภาคเหนือภาคเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะครับส่วนภาคใต้ก็เพิ่มขึ้นบ้างเหมือนกันนะครับแต่ก็จะเน้นแค่ตอนบน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: ก็ฝากติดตาม
1: ติดตามกันนิดนึงนะครับซึ่งอาจจะมีการออกประกาศนะครับนะครับแต่ถ้าในวันนี้เองก็คงไม่มีอะไรมากนักก็จะเป็นลักษณะของฝนภาคเหนือฝนอีสานนะครับภาคออกที่จะเยอะนะครับ
0: งั้นเดี๋ยวไปดูรายภาค
1: กัน
0: ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือเลยนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้าง
1: ภาคเหนือนะครับภาคเหนือวันนี้ 40% นะครับโดยประมาณนะครับก็เน้นบางพื้นที่นะครับก็จะมีตกหนักได้อยู่เนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ครับที่เน้นนะครับสำหรับอุณหภูมิก็อยู่30ต้นครับไม่สูงมากนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเหนือบนนี่อาจจะไม่ค่อยเจอแดดนะจะได้แค่30 31ประมาณนี้นะครับไม่ได้สูงมากถ้าเป็นเหนือล่างก็อาจจะขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ก็ถ้าไปดูตัวข้อมูลตรวจกันสักนิดนึง
0: ค่ะอันนี้เป็นฝนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับฝนภาคเหนือครับเมื่อวานตกเกือบหมดเกือบทุกสถานีนะครับเป็นฝนเล็กน้อยนะครับฝนปานกลางก็คือถ้าดูก็ฝนหยุ่มๆนั่นแหละนะครับตกเรื่อยๆก็จะมีฝนหนักอยู่บางจุดเท่านั้นเองครับอย่างเช่นที่สถานีวิเชียรบุรีครับ
0: วิเชียรบุรี
1: 62มิลลิเมตรแล้วก็ที่แม่งสอนครับ 40.6
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันค่อนข้างจะต่างเยอะนะก็คือตกหนักเนี่ยมีแค่2สถานีเท่านั้นครับนอกนั้นนี่ 80% เนี่ยเป็นฝนเล็กน้อยก็จะไม่ได้กังวลเรื่องฝนหนักอะไรมากนักนะครับ
0: ค่ะแต่วันนี้ก็มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่เนาะสีเหลืองสีส้ม
1: หนักมากไหมก็คงไม่ถึงหนักมากเนาะถ้าสีส้มก็หนักหน่อยหนักหน่อยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นหนักมากก็จะส้มแดงเนาะส้มแดงประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเหลืองส้ม
0: ต่อมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
1: สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับฝนนะครับประมาณ 60% นะครับแล้วก็ตกหนักก็ยังคงมีอยู่นะจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีนะครับ
0: เยอะเหมือนกันนะคะ
1: จังหวัดก็เยอะครับแต่ว่าถ้าดูตกหนักก็ยังไม่น่ากังวลยกเว้นจังหวัดที่อยู่ขอบ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อย่างเช่นบึงกาฬครับนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญ อุบลราชธานีนะครับอันนี้คือขอบนะครับที่อาจจะตกมากกว่าบริเวณอื่นนะครับสำหรับข้อมูลตรวจเมื่อวานเนี่ยนะครับมีหนักหลายจุดนะครับแล้วก็มีหนักมากด้วยนะครับหนักมากนครพนมครับ105มิลลิเมตรเกษตรนะครับนครพนม135เยอะทีเดียวครับเยอะมากนะครับถ้าเทียบกับจังหวัดข้างเคียงเนี่ยน้อยแสดงว่าเป็นแบบอาจจะตกในเขตนครพนมแล้วก็ทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนาะน่าจะกินพื้นที่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยกินมาในพื้นที่ประเทศไทยมากนักนะครับส่วนอีกที่หนึ่งนะครับมุกดาหารครับ57นะครับมิลลิเมตรครับอุบลราชธานี68อุบลเกษตรครับ59ครับแล้วก็มีสุรินทร์ครับ43ครับสุรินทร์เกษตร51ก็มีตอนล่างโผล่เข้ามาบ้างนะครับก็เยอะนะครับเยอะอยู่เนาะแต่ว่าก็จะเน้นตามขอบเป็นหลักนะครับ
0: ค่ะพี่น้องที่ในพื้นที่ที่บอกว่ารอฝนปลูกข้าวอยู่ตอนเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนก็น่าจะพอได้ฝนได้น้ำกันบ้างนิดๆหน่อยๆใช่ไหม
1: ก็ไม่แน่ใจมากนักสำหรับตรงนี้มันเป็นขอบเนาะนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นตอนกลางๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยยังไม่ค่อยได้นะครับ
0: อ๋อโอเค
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้ภาคอีสานแล้วต่อไปกันที่ภาคกลางค่ะ
1: ครับภาคกลางครับภาคกลางวันนี้ 40% นะครับนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับอันนี้คือพื้นที่ส่วนมากนะครับที่จะตกได้แต่ว่าไม่มีฝนตกหนัก
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็ถ้ามาดูข้อมูลตรวจของภาคกลางเมื่อวานก็ตกหลายสถานีเช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณสัก 60% เนาะของเมื่อวานนะครับมีตกหนักที่เดียวครับที่เกษตรนะครับบัวชุม
0: ค่ะ
1: นะครับบัวชุมเนาะบัวชุมอยู่ลพบุรีนะครับ 56.8 มิลลิเมตรแล้วก็จะมีฝนเล็กน้อยถึงฝนปานกลางนะครับอย่างเช่นนครสวรรค์ครับอุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีนะครับก็มีกระจายตัวกันไปนะครับก็ถือว่าไม่น่าเป็นห่วงนะครับไปต่อกันที่ภาคตะวันออกนะครับ
0: ค่ะ
1: ภาคตะวันออกครับฝน
0: ทั้งชายฝั่งค่ะ
1: 60% นะครับมีฝนตกหนักได้นะครับมีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คลื่นลมให้อยู่2เมตรนะครับ
0: โอ้สูงเหมือนกันนะ
1: แต่คาดว่ากำลังจะเริ่มลดลงนะครับแล้วก็ถ้ามาดูข้อมูลตรวจนะครับข้อมูลตรวจของภาคตะวันออกมีฝนประมาณ 60-70% นะครับมีฝนเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่นะครับเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็จะมีฝนตกหนักอยู่ที่เดียวครับก็คือนครนายกที่อยู่บนเขาเขียวนะครับแต่ถ้านครนายกที่อยู่บนที่ราบนะครับอันนี้สถานีใหม่ของเราเน
0: า
1: ะนครนายกที่ราบนะครับผมขอเรียกงี้แล้วกันนะครับอันนี้ให้แค่ 5.6 มิลลิเมตรนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับ
0: โอเคต่อไปค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออก
1: สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝน 30% ไม่เยอะนะครับจะมีฝนกระจายอยู่บ้างนะครับส่วนใหญ่ก็สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสนะครับ
0: ช่วงนี้ฝนภาคใต้หลด
1: ก็เหมือนเขาจะลอยข้ามไปเข้าสู่ยมเข้าสู่แนวร่องเข้าสู่พายุที่มันอยู่ตอนบนนะครับเขาจะมีตัวดึงขึ้นไปแนวลมก็จะขึ้นเฉียงขึ้นไปเพราะฉะนั้นภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างเนี่ยฝนจะน้อยครับแต่ก็พอมีนั่นแหละนะครับมีฝนก่อตัวอะไรช่วงกลางวันมันก็ยังมีอยู่ได้ตามปกติแต่ว่าไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ตัวขึ้นลมภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับสุราษฎร์ขึ้นมานะครับ 1-2 เมตรนะครับแล้วก็นครศรีธรรมราชลงไปประมาณ1เมตรครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับฝน 20% นะครับอันนี้ก็น้อยเหมือนกันนะครับมีระนองพังงาจะตกบ้างนะครับก็คาดว่าตอนนี้ฝนส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ทางเขตประเทศเพื่อนบ้านซะมากกว่านะครับแนวลมมันก็ตีขึ้นไปนะครับภูเก็ตนะครับประมาณ2เมตรสำหรับขึ้นลมครับแล้วก็กระบี่ 1-2 เมตรครับก็มาก
0: รุงเทพ
1: เดี๋ยวผมลืมดูฝนเน
0: า
1: ะสำหรับฝนภาคใต้ครับภาคใต้ฝั่งนอกจะเห็นว่าเป็นฝนเล็กน้อยครับมีแค่แถวเพชรบุรีนะครับประจวบคลีขันบ้างชุมพรสุราษฎร์นะครับนอกนั้นไม่มีนะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนปานกลางที่เดียวครับระนองครับ 10.8 มิลลิเมตรเท่านั้นครับ
0: โอเคมาที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
1: ในส่วนของกรุงเทพครับกรุงเทพ 40% นะครับก็ไม่ได้มีฝนตกหนักเนาะก็ภาพรวมมันจะเป็นฝนปานกลางได้หรือฝนเล็กน้อยนะครับที่อาจจะเข้ามาบางช่วงเวลานะครับในส่วนของฝนเมื่อวานที่กรุงเทพปริมณฑลครับก็มีฝนอยู่นะครับเป็นฝนเล็กน้อยครับที่ปทุมธานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็ที่ดอนเมืองนะครับเล็กน้อยครับบางนาของเราไม่ตกครับโดยรวมก็ประมาณนี้ครับ
0: โอเคและนี่ก็คือภาพรวมสภาพอากาศของ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเปิดสายให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมจากทางบ้านได้โทรเข้ามาสอบถามสภาพอากาศกันบ้างนะคะ023839003 023839004นะคะตอนนี้มารอเราอยู่2สายแล้วนะคะสายแรกคุณพรชัยจากพระราม5ค่ะ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับอุ่นแอนนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัย
2: ครับผมสวัสดีครับข้าหนุนหน้าวุ้ยคนหนุ่มเป็นจนนะครับสวัสดีครับพี่โอเล่อุ่นอะไรที่ได้ประสานงานเฟซบุ๊กคนวันนี้อุ่นแอบโอ้โหฟันเราปวดใจจะ40%นะครับวันนี
0: ้
2: วันนี้ไม่มีฝนวันนี้ไม่มีฝนหนักเลยใช่ไหมอุ่นแอบนะน้อยมากเลยเนาะ
1: ครับฝนพอประมาณเนาะฝนหนักมาเนาะครับ12-13มาครับ
2: อ๋อจะเอาไปรองวันที่12-13ไม่ดี
1: ครับใช่ครับ
2: แต่ว่าแม่วันเสาร์นี่โหหลายรอบอยู่นะกรุงเทพมาจำมืดเลยนะแม่ฟุ้งฉับมากวันเสาร์คิดว่าได้ไปแล้วนะกรุงเทพ
1: ครับใช
2: ่มาหลายรอบมาเพราะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับพายุอะไรด้วยแต่อ้อมๆนะ
1: ใช่ก็ส่วนหนึ่งครับทั้งพายุทั้งมรสุมครับ
2: ใช่พอหลังจากวันเสาร์นี่กรุงเทพมาละครเลยอันไหนวันอาทิตย์วันจันทร์ก็เห็นวันนี้เงียบเลยนะก็จะมีฝนไอ้เหี้ยเอาหรอประมาณที่12เท่านั้นใช่ไหม
1: ที่ฝนแบบเยอะๆนะครับ12-13ครับ
2: เอา12-13ช่วงนี้อ้อมหักใจนะไม่มี
1: ครับ
2: ผมวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี
1: ้สำหรับกรุงเทพนะครับเดี๋ยวขอดูทางข้อมูลนิดหนึ่งนะครับทางกรุงเทพ35ครับ35ครับ
2: ขอบคุณมากครับผมจะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณพรชัยนะคะสายต่อมาคุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะ
3: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ก็เมื่อวานนี้สมุทรสาครก็ไม่มีฝนนะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ก็เมื่อคืนนี้เห็นกลุ่มไม่ได้นึกว่าจะเข้ามาที่สมุทรสาครซะอีกสุดท้ายก็ไม่ได้เข้าครับเพราะว่ามรสุมมันแรงมากจนบอกว่ามันแรงจนแบบกลุ่มฝนไม่สามารถเข้ามาได้ใช่ไหมครับหรือว่าไงคร
1: ับ ก็ถ้าช่วงเมื่อวานนะครับมันก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือมรสุมแล้วก็ตัวพายุไมสักที่มันสลายไปนะครับมันก็จะตึงให้ส่วนใหญ่เมฆมันก็จะข้ามนะครับข้ามซะมากกว่าแต่ก็มีตกบ้างครับ
3: ถ้าช่วงบ่ายค่ำนี้จะมีโอกาสฝนแบบฝนแบบปานกลางหรือว่าไงคร
1: ับ วันนี้ก็เป็นเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยปานกลางได้นะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะสำหรับสมุทรสาครครับ
3: แต่ว่าตั้งแต่12ไปในเทอมเริ่มมีฝนตกหนักขึ้นใช่ไหมครับ
1: ฝนเริ่มเพิ่มเนี่ย11นะครับแต่ว่าพอ12-13ก็เพิ่มขึ้นอีกแล้วก็จะมีตกหนักได้ประมาณ12ถึงอาจจะถึง14ครับ
3: เป็นฝนปลายค่ำใช่ไหมครับ
1: ฝนเวลาอาจจะมากกว่าเดิมเนาะอาจจะมีสายได้นะครับเที่ยงได้ค่ำได้คือเวลามันกว้างขึ้นครับ
3: อย่างนี้ใช่ไหมปัจจัยก็คือเจ้าตัวพายุหรือว่าลมมรสุมคร
1: ับ มันจะดึงกันนะครับตัวพายุที่จะไปทางไต้หวันเนี่ยมันแรงนะครับมันแรงแล้วทีนี้ก็จะเหนี่ยวนำให้ตัวมรสุมนะครับทางบ้านเราเนี่ยก็แรงขึ้นด้วยครับ
3: มันเหนียวนำมันตันกันใช่ไหมครับ
1: ครับตัวพายุมันแรงเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องมีแบบว่าลมอะไรที่จะวิ่งเข้าหาตัวพายุเนาะนะครับทีนี้มันก็จะดึงลมทางบ้านเราไปด้วยครับ
3: นี่แสดงว่าตั้งแต่ช่วง12-13-14เนี่ยฝนจะแรงขึ้นแล้วก็จะมาช่วงสายได้เนาะอาจจะคลึ้มๆได้เน
1: า
3: ะ
1: ครับเมฆก็เยอะครับคลึ้มครับ
3: ฝนตกหนักได้นะ
1: ได้ครับ
3: โอเคครับข ขอบคุณมากคร
0: ับ ขอบคุณค่ะคุณเจเจนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพรชัยด้วยนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาร่วมสนุกกันนะคะในรายการของเรานะคะมาสอบถามสภาพอากาศเดี๋ยวเราไปที่คอมเมนต์ใน Facebook Live กันบ้างค่ะวันนี้มีคอมเมนต์มาเยอะมากๆเลยค่ะเริ่มจากคอมเมนต์แรกนะคะคุณชุติมาปู่เจ้าสมุทรปราการ 4-5 โมงเย็นวันนี้ฝนจะตกเยอะไหมคะ
1: มีฝนพอประมาณครับไม่เยอะมากนะครับก็แต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่มันชอบมานะครับให้ระวังไว้หน่อยนะครับกลุ่มอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่บางทีมันอาจจะมาในจุดที่คุณอยู่พอดีนะครับ
0: ค่ะคุณอัธพงศ์วันที่9เป็นต้นไปฝนจะเยอะไหมครับภาคเหนือจังหวัดลำปางครับ
1: ภาคเหนือถ้าเป็นเหนือบนเนี่ยฝนมีอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ได้หายเลยแต่ว่าถ้าเอาว่ามันหนักไหมนะครับผมว่า90เนี่ยอาจจะมีหนักบางจุดนะครับแล้วก็จะมีความต่อเนื่องไปจนถึง13 14นะครับ
0: มัน
1: มีแบบว่าทั้งเบาทั้งปานกลางอะไรแล้วก็อาจจะมีหนักเป็นจุดๆไปมันประมาณนี้นะครับเรื่อยๆแต่ถ้าแค่วันนี้นะครับวันนี้เนี่ยฝนไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นฝนพรำได้
0: ค่ะคุณอ้นนะคะสุรินทร์เมื่อวานตอนบ่ายๆฝนตกหนักลมแรงมากอีกระลอกตอนเที่ยงคืนถึง8โมงเช้าวันนี้เลยอันนี้แจ้งเข้ามานะคะคุณกรรมกรชัยภูมิฝนตกทั้งวันทั้งคืนชาวสวนดีใจมาก
1: โอ้สวัสดีโชคดีนะครับ
0: ได้โชคดีไปนะคะคุณอุตุปากช่องนครราชสีมาจะมีฝนตกเยอะทั้งจังหวัดเหมือนเมื่อวานไหมคะอยากรู้ว่าวันนี้ค่ะ
1: อ๋อครับโคราชเหรอโคราชตกทั้งจังหวัดไหมมันก็คงไม่ได้ซ้ำกันขนาดนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็แต่ว่าฝนก็ยังพอมีอยู่นะครับโดยเฉพาะอำเภอที่เป็นแนวภูเขานะครับจะตกง่ายหน่อย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: คุณสามชั้นตำบลไม้เคสจังหวัดปราจีนจะตกไหมคะพอดีจะหว่านปุ๋ยทุเรียนค่ะ
1: ครับของปราจีนครับฝนยังพอมีอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: มีนะวันนี้ยังมีอยู่นะครับแล้วก็อาจจะเบาไปสัก 8-9 นะครับน่าจะเบาไปหน่อยแล้วก็กลับมาอีกก็ 10-11 ครับ
0: โอเคค่ะคุณแสงเพชรอำเภอนิคมน้ำอูลจังหวัดสกลนครฝนตกไม่พอจะได้น้ำเลยค่ะแสดงว่าตกน้อย
1: ตกไม่ทั่วตกไม่ทั่วนะครับเท่าที่ดูฝนที่ตรวจเนาะเมื่อกี้นะครับก็เห็นว่าตกนครพนมมาเยอะหนักมากด้วย
0: แต่เขาก็เป็นจังหวัดใกล้ๆกัน
1: จังหวัดใกล้กันด้วยนะครับในขณะที่สกลนครเป็นฝนเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวจริงๆไม่เฉพาะภาคตรงเชียงเหนือน
0: ะ
1: นะครับอาจจะเป็นภาคกลางอะไรด้วยนะครับที่ว่ามันก็เป็นจุดๆไปที่ไม่ค่อยเจอฝนในขณะที่บางจุดมันก็เจอฝนซ้ำๆครับ
0: ค่ะคุณอิสราเช้านี้อำเภอเมืองนครราชสีมาท้องฟ้ามีเมฆหนาเหมือนจะมีฝนไม่ทราบว่าบรรยากาศแบบนี้จะเป็นอยู่กี่วันครับ
1: ครับในวันนี้ของภาคเชียงเหนือจริงๆมันก็จะเริ่มยังมีอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันจะเริ่มลดลงโดยเฉพาะตอนกลางๆนะครับ
0: ค่ะ
1: จะเริ่มลดลงแล้วก็อาจจะกลับมาใหม่ประมาณ11 12เนาะประมาณนี้นะครับ10 11 12นะครับที่ค่อยๆฝนมันไม่ใช่บอกว่าจะเปลี่ยนปุ๊บปั๊บระหว่างวันมันจะค่อยๆไล่
0: ค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่ะคุณนรมนอำเภอเมืองชุมพรเช้านี้ฟ้าครึ้มไม่มีแดดจะมีฝนมากไหมครับ
1: เดี๋ยวเช็คเรดาร์ก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะ
1: สำหรับชุมพรตอนนี้ฝนไม่ค่อยมีจะอยู่ทางตอนล่างนะครับแล้วก็ในทะเลก็ไม่ได้เข้ามานะครับแต่ว่ามีเมฆที่กำลังลอยผ่านครับ
0: แสดงว่าฝนจะเยอะ
1: ไม่เยอะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะครับ
0: คุณพารานะคะเมื่อคืนนี้ราชบุรีอากาศร้อนอบอ้าวมากๆเป็นปกติไหมหรือว่าเป็นความผิดปกติของอากาศ
1: ผมไม่แน่ใจว่าม
0: ันมีปัจจัยหลายอย่างใช่ไหมคะ
1: ขอดูตัวอุณหภูมิตรวจก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ได้ค่ะ
1: นะครับราชบุรีก็ร้อนอยู่นะครับเมื่อวานสถานีของราชบุรีวัดได้ 36.7 นะครับแต่ว่าเมฆไม่ได้คลุมตลอดนะครับเพราะฉะนั้นจะมีช่วงที่มันสะสมความร้อนนะครับแล้วก็พอช่วงที่เมฆมากมันก็จะอบอ้าวอบอ้าวแล้วเราจะไม่สบาย
0: รู้สึกไม่สบายตัว
1: แต่ว่าถ้าดูเทียบกับที่อื่นครับที่อื่นก็จะมีทางบัวชุมนะครับ 36.9 นะครับอู่ทอง36แต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยมันก็ค่อนข้างค่อนไปทางสูงนิดนึงนะครับครับ
0: โอเคค่ะคุณน้องติวสวัสดีค่ะกันทรารมศรีสะเกษวันนี้ท้องฟ้าปิดเมื่อวานฝนตกค่ะแต่ว่ายังไม่ได้น้ำเลยค่ะเมื่อไหร่ฝนจะมาหนักๆสักทีคะ
1: คือฝนหนักๆมันก็บอกยากนะครับเพราะว่ามันไม่ทั่วนะครับจริงมันโอกาสมีไหมมันถ้าเทียบแล้วเนี่ยนะครับในช่วงนี้อีสานล่างทางซีกตอนใต้แล้วซีกตะวันตกจะน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเยอะนะครับเยอะจริงๆมันจะเป็นอีสานบนอีสานตะวันออกตอนนี้นะครับตรงนี้ก็อาจจะรอหน่อยนะครับ
0: ค่ะอดใจรอกันนิดนึงนะคะคุณสุริยาหนองจอกกรุงเทพวันนี้มีเมฆมีแดดบางครั้งอากาศอบอ้าวค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณอัธพงษ์แถวบ้านฟ้าครึ้มมา4วันแล้วแต่ฝนไม่ตกเลยโซนไหนคุณอัธพงษ์แจ้งเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะ
1: ฝนเนี่ยไม่ทั่วฟ้าอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้เมฆลอยอาจจะไม่ใช่เมฆฝนลอยๆไปหรือเมฆที่ก่อตัวเป็นฝนก็ตามอาจจะข้ามเราไปเราไปตกที่อื่นนะครับมันเป็นไปได้หมด
0: ค่ะโอเคค่ะคุณกาแฟจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วจะยังมีฝนรุนแรงอยู่ไหมครับ
1: ฝนอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวรอสักประมาณช่วง10 11 12ครับฝนจะกลับมาเยอะอีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะ
1: นะครับแต่วันนี้มีไหมวันนี้ยังมีอยู่นะครับมีอยู่แล้วก็จะน้อยหน่อยก็8-9นะครับ8-9
0: คุณสมรตอนนี้อุบลตกทั้งคืนยันสว่างเลยค่ะคุณนุณเดชครึ่งเดือนหลังแนวฝนจะทิ้งหรือว่าฝนชุกครับครึ่งเดือนหลัง
1: อันนี้อาจจะไกลไปนิดหนึ่งนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าเป็นในช่วง13-14นะครับอันนี้ฝนยังเยอะอยู่เนา
0: ะ
1: นะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกท
0: ีค่ะคุณกิตติ
4: ศักดิ์อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: ผู้ว่านราธิวาสนำทีมลงให้กำลังใจผู้แสวงบุญถูกลอยแพย้ำรัฐเร่งช่วยเหลืออย่างเต็มที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยดร.สักการิยาสะอิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสเขต4และพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปต้อนรับคณะผู้แสวงบุญอุมเราะห์ที่ได้รับผลกระทบหลังเดินทางกลับถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาสพร้อมให้กำลังใจรับฟังปัญหาและพูดคุยกับผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังสั่งการให้เปิดจุดรับเรื่องของศูนย์ดำรงธรรมแยกตามรายอำเภอ13อำเภอเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับเรื่องร้องเรียนและรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมรับแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเร่งประสานการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจังหวัดไม่ทอดทิ้งผู้ได้รับผลกระทบและได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายพร้อมประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อรักษาสิทธิของประชาชนอย่างเต็มที่โดยขอให้ผู้ที่เสียหายนำหลักฐานเช่นใบเสร็จรับเงินเอกสารการจองตั๋วเครื่องบินและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายื่นประกอบการดำเนินการโดยนายบุญช่วยยอมรับว่าการติดตามเงินคืนอาจต้องใช้เวลาและยังไม่สามารถรับประกันผลได้ทุกกรณีแต่จังหวัดจะเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดโดยย้ำให้ประชาชนที่ถูกฉ้อโกงรีบเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจในพื้นที่โดยเร็วเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเดินหน้าดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและตัดวงจรการหลอกลวงไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนอีกพร้อมกันนี้ดร.สักการิยาแนะนำประชาชนให้ตรวจสอบเอกสารสำคัญก่อนเดินทางทุกครั้งโดยต้องมีวีซ่าตั๋วเครื่องบินไปกลับและเอกสารยืนยันที่พักจากประเทศซาอุดิอาระเบียหากเอกสารยังไม่ครบไม่ควรเดินทางหรือชำระเงินเพิ่มเติมและหากได้รับความเสียหายสามารถร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1567เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
7: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยา สถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read

สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนตั้งท้องไม่เกิน12สัปดาห์ทำแท้งจะเป็นอย่างไร
2: แม่หนูอยากตายหนูท้องทั้งที่ถูกมันข่มขืนหนูจะทำยังไงดี
3: ไม่เป็นไรนะลูกเรื่องมันผ่านมาแล้วตอนนี้ตำรวจกำลังตามล่าผู้ชายคนนั้นอยู่ยังไงก็ต้องเอามันเข้าคุกให้ได้ตำรวจบอกแม่แล้ว
2: แต่หนูท้องแล้วอะค่ะจะทำยังไงดีค่ะแม
4: ่กรณีเช่นนี้หากอายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์หรือมีความจำเป็นต้องทำแท้งเช่นถูกข่มขืนหรือยืนยันทำแท้งเพื่อยุติการตั้งครรภ์ผู้หญิงคนนั้นและหมอที่ทำแท้งให้ไม่มีความผิดค่ะเรื่องนี้เป็นกฎหมายที่มีการแก้ไขใหม่ซึ่งคนทั่วไปจะยังไม่รู้เท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามขอให้คิดไตร่ตรองให้ถ้วนทีก่อนตัดสินใจนะคะ
3: ไม่เป็นไรลูกมีกฎหมายดูแลคุ้มครองผู้หญิงที่เจอกับเหตุการณ์เช่นนี้อยู่ยังไงก็ตามแม่อยู่ข้างลูกเสมอจ้า
2: แม่คะ
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: องค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
2: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันอังคารที่7กรกฎาคม2569ครับพบกับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและก็องค์กรเครือข่ายนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำที่นี่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมานะครับ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็หมุนคลื่นไปอีกทางขวาไปอีกนิดนึงนะครับถ้าเกิดท่านอยู่ที่สีคิ้วก็ฟังที่สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์ครับออกอากาศสดๆแบบนี้ทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาหรือสามารถรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเองครับ www.nmab.or.th/radioเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkfm.org เว็บไซต์ของทางลุ่มน้ำลำตะคองนะครับ www.ddlamtakong.com แล้วก็คลิกไปที่ FM 100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ฟังผ่านFacebook แล้วก็ YouTube ของทางวิทยุมจร.นครราชสีมาได้นะครับสามารถเลือกชมเลือกฟังกันได้ในทุกๆช่องทางในการออกอากาศของเราเลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471หรือว่ามีข้อสงสัยมีข้อซักถามสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ในช่วงที่2ของรายการนะครับก็ถ้าเกิดใครโทรมาในช่วงนั้นก็จะได้ออกหน้าใหม่ด้วยนะครับสำหรับรายการแสงสว่างในความมืดในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับช่วงของ NMAB อัปเดตก็มีข่าวอัปเดตนะครับให้ท่านได้รับฟังกันไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับช่วงนี้ก็อย่างเมื่อวานนี้ก็ฝนตกนะครับทั้งวันจนถึงช่วงกลางคืนเลยนะครับแล้วก็ช่วงเช้านี้ช่วงประมาณ7 โมงกว่าแดดออกนะครับแต่ว่าพอถึงสายๆมาก็เริ่มมีเมฆมาอีกแล้วนะครับสำหรับตรงแถวห้องออกอากาศแถวสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราก็ฝากทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวจะเป็นข่าวเกี่ยวกับระบบพม.แคร์นะครับระบบการขอสวัสดิการการขอเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจากทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คือบางทีเนี่ยเวลาหน้าฝนมาถึงที่ไรการใช้ชีวิตของเราก็มักจะยุ่งยากขึ้นมาทันทีเลยนะคะวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคม2569ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMB Update นะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
2: ครับผมถือเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มาเจาะลึกข้อมูลสำคัญสำคัญกันแบบจัดเต็มเหมือนเดิมเลยครับ
1: ใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ขอทวนช่องทางการรับฟังกันนิดนึงนะคะเรากำลังออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz ที่อำเภอเมืองค่ะ
2: อ่ะฮะแล้วก็มีอีกสถานีนึงด้วยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะมีที่สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วด้วยนะคะฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ค่ะซึ่งรายการนี้ก็ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: ครับผมแล้วภารกิจการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างครับ
1: แล้วก็เรื่องอัปเดตระบบสวัสดิการใหม่ที่คนตาบอดและคนพิการต้องรู้ค่ะเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องสภาพอากาศกันก่อนเลยดีกว่า
2: ได้เลยครับช่วงนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะฮะ
1: คือถ้าดูข้อมูลพยากรณ์อากาศของวันนี้เจาะจงที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานบ้านเราเลยนะคะมีฝนฟ้าคะนองแบบร้อยละ60ของพื้นที่เลยค่ะ
2: โอ้โหเกินครึ่งเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้วจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนี่คือลิสต์ยาวมากนะคะมีตั้งแต่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมแล้วก็มุกดาหารค่ะ
2: ครับผมยังมีอีกไหมครับโซนนี้
1: มีอีกค่ะลงมาอีกนิดก็จะเป็นชัยภูมิยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีค่ะคือโดนกันทั่วหน้าเลย
2: ถือว่าครอบคลุมหลายพื้นที่มากเลยนะครับเนี่ย
1: ส่วนเรื่องอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสค่ะส่วนสูงสุดก็ยังแอบร้อนอยู่นะคะคือ 29-35 องศาเซลเซียสเลยอย่างโคราชบ้านเราเนี่ยจะอยู่ที่ 25-35 องศาค่ะ
2: อ่าฮะก็คือกลางวันยังร้อนอบอ้าวอยู่เลย
1: ใช่ค่ะส่วนนครพนมก็จะเย็นลงมานิดนึงอยู่ที่ 23-29 องศาแล้วก็ที่เลยประมาณ 24-33 องศาเซลเซียสค่ะอยากให้ช่วยวิเคราะห์นิดนึงค่ะว่าทำไมช่วงนี้อีสานบ้านเราถึงโดนฝนหนักขนาดนี้คะ
2: คือสิ่งน่าทึ่งมันอยู่ตรงกลไกเบื้องหลังครับมันไม่ได้ตกแบบสุ่มๆนะครับแต่เป็นเพราะตอนนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ตรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับ
1: อ๋อเวียดนามตอนบน
2: ใช่ครับทีนี้ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของภาคอีสานที่ติดกับฝั่งนั้นพอมาประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปุ๊บมันก็เลยดึงเอาความชื้นเข้ามาปะทะกันพอดีเลยครับ
1: อ่าฮะเห็นภาพเลยค่ะ
2: ผมเลยอยากเตือนพื้นที่ลาดเชิงเขาที่ใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มทางด้านตะวันออกของภาคให้ระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันไว้ด้วยนะครับเพราะลักษณะพื้นที่มันทำงานเหมือนกรวยที่คอยรับน้ำเลยฮะ
1: น่ากลัวเหมือนกันนะคะพอน้ำไหลรวมลงมาเร็วๆแบบนี้แล้วถ้าภาคอีสานเจอฝนไปร้อยละ60แล้วในขณะเดียวกันภาคอื่นๆของประเทศตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ถ้าเป็นภาพรวมนะครับภาคตะวันออกเนี่ยเจอฝนร้อยละ60เท่ากับอีสานเลยครับแล้วก็มีคลื่นทะเลสูงประมาณ2เมตรด้วย
1: อื้อหือเท่ากันเลยนะคะ
2: ครับส่วนภาคเหนือภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ครับขยับลงไปทางใต้จะเบาหน่อยฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ30และฝั่งอันดามันร้อยละ20ครับผม
1: โอเคค่ะทีนี้พอเราพูดถึงการรับมือกับวิกฤตทางธรรมชาติแล้วลองเปลี่ยนมาดูโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมกันบ้างดีกว่าค่ะกระทรวงพม.เพิ่งเปิดตัวระบบที่ชื่อว่าพม.แคร์ค่ะ
2: น่าสนใจครับเป็นการอัปเกรดระบบราชการใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคือให้เป็นดิจิทัลเต็มตัวเลยโดยเขาเปิดให้ผู้สูงอายุรวมถึงคนตาบอดและคนพิการสามารถยื่นของเงินสงเคราะห์ได้ถึง6ประเภทผ่านสมาร์ทโฟนด้วยตัวเองเลยนะคะ
2: อ๋อสะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นเงินอะไรบ้างครับ
1: ก็อย่างเช่นเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการหรือว่าเงินอุดหนุนช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินอะไรพวกนี้ค่ะโดยระบบนี้เขาจะเชื่อมกับแอปไทยดีแล้วก็แอปทางรัฐด้วยนะคะ
2: ถือว่าจุดที่เปลี่ยนเกมจริงๆคือการเชื่อมโยงข้อมูลหลังบ้านเลยนะครับคือทำให้การเข้าถึงบริการรัฐมันรวดเร็วขึ้นเป็นเลนด่วนดิจิทัลเลยฐานข้อมูลมันคุยกันเองและยืนยันตัวตนให้ทันทีเลยครับ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าคือขอตั้งข้อสังเกตตรงนี้นิดนึงนะคะเลนด่วนดิจิตอลมันฟังดูดีมากแต่สมมุตินะคะถ้าคนตาบอดหรือคนพิการบางคนเขาไม่มีสมาร์ทโฟนล่ะคะการต้อนทุกคนเข้าสู่ระบบดิจิตอลแบบนี้มันจะไม่กลายเป็นการสร้างกำแพงล่องหนกีดกันคนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีออกไปหรอคะ
2: เป็นประเด็นที่สำคัญมากครับทางกระทรวงพม.เขาก็ชี้แจงแนวทางอุดช่องโหว่ตรงนี้ไว้ครับเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยเพราะจะใช้เจ้าหน้าที่พม.แล้วก็อาสาสมัครหรือที่เราเรียกกันว่าอพม.ในพื้นที่นะครับ
1: อ๋ออาสาสมัครในชุมชนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเขาจะลงพื้นที่ไปช่วยสอนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ถึงหน้าบ้านเลยครับซึ่งมันก็ตรงตามแนวคิด CARE ของเขาเลย
1: แนวคิด CARE นี่คือยังไงนะคะ
2: ก็คือเน้นเรื่อง care การดูแล access การเข้าถึงอย่างเท่าเทียม response การตอบสนองที่รวดเร็วและ e-service ก็คือบริการดิจิทัลครับ
1: โอ้โหในทางทฤษฎีถือว่าดูดีเลยนะคะแต่ในทางปฏิบัติการที่จะให้อาสาสมัครเข้าถึงทุกบ้านโดยไม่มีใครตกหล่นเลยเนี่ยก็ถือเป็นความท้าทายใหญ่ที่เราต้องรอดูกันต่อไปจริงๆค่ะถ้าใครฟังอยู่แล้วต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิ์เหล่านี้นะคะสามารถติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์044-353-452ค่ะ
2: ขอทวนแป๊บนึงนะครับ044-353-452ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะหรืออีกเบอร์นึงนะคะ0816162399ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452หรือ0816162399ค่ะ
2: ก่อนจากกันวันนี้การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิตอลครั้งนี้มันชวนให้คิดต่อนะครับว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงในการเปลี่ยนบทบาทของรัฐจากแค่ผู้ให้ความช่วยเหลือยามวิกฤตไปสู่การเป็นผู้สร้างโอกาสที่ยั่งยืนได้มากน้อยแค่ไหน
1: เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักสั่งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: รายการสารคดีเพื่อผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHzผู้พิการโดยสภาพจิตใจแล้วมีความบกพร่องหรือความผิดปกติของร่างกายจึงมีข้อจำกัดในการดูแลตนเองต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นอาจถูกสังคมตีตาและมีทัศนคติในเชิงลบทำให้คนพิการทางจิตใจจึงรู้สึกด้อยค่าขาดความมั่นใจรู้สึกว่าสังคมไม่ได้ยอมรับเกิดการแยกตัวจากสังคมขึ้นครอบครัวญาติหรือผู้ดูแลสามารถช่วยดูแลคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมได้ดังต่อไปนี้ 1. ช่วยให้คนพิการดูแลตนเองโดยมอบหมายให้ทำกิจกรรมต่างๆเช่นกำหนดเวลาการตื่นนอนและการเข้านอน 2. มอบหมายงานที่สามารถทำได้ด้วยตนเองเช่นซักผ้ารดน้ำต้นไม้ล้างรถถ้าหากผู้พิการทำสำเร็จควรชื่นชมหรือให้กำลังใจจะได้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองแต่ถ้าหากไม่ประสบความสำเร็จควรพูดด้วยคำพูดที่อ่อนโยน 3. เปิดโอกาสให้ไปร่วมงานกับญาติหรือเพื่อนบ้านเพื่อฝึกทักษะทางสังคม 4. หลีกเลี่ยงงานที่มีการแข่งขันเพราะอาจจะทำให้ขับคล่องใจมากยิ่งขึ้น 5. เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องของงานบ้างหรือเรื่องของทั่วไปและมีวิธีคอยสังเกตผู้ป่วยที่มีอาการกำเริบได้แก่รู้สึกเครียดไม่อยากกินยาสับสนหวาดระแวงเบื่ออาหารนอนไม่หลับประสาทร้อนหรืออยากอยู่คนเดียวเงียบๆซึ่งอาการอาจจะเกิดจากการกินยาไม่ครบหรือขาดการพักผ่อนไม่เพียงพอและใช้สารเสพติดร่วมด้วย ถ้าหากเห็นว่ามีอาการกำเริบให้รีบหาทางแก้ไขโดยที่คนใกล้ชิดญาติสนิทช่วยดูแลการกินยาที่ครบตามที่หมอสั่งหรือไม่ปรึกษาจิตแพทย์เพื่อพิจารณาในการปรับยาให้ตรงตามอาการที่เกิดขึ้นถ้าหากมีอาการที่รุนแรงให้รีบไปพบจิตแพทย์ลดความเครียดไม่คาดหวังเกินความสามารถที่ผู้พิการจะทำได้และช่วยให้ผู้พิการให้ค่อยๆปรับตัวเท่าที่จะทำได้ถ้าหากผู้พิการอารมณ์แปรปรวนหรือหงุดหงิดอาจจะทำให้เกิดอาการทางจิตที่แย่ลงได้ไม่ควรที่จะโต้เถียงหรือต่อว่าให้เลือกที่จะหลีกเลี่ยงไปก่อนให้ผู้ป่วยเองจิตสงบลงแล้วค่อยพูดกันใหม่อีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากสุขภาพใจ.com
4: โอ้ยปวดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่ๆ
5: นั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
6: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาด
5: สุกทำยังไง
6: รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกสุกดิบดิบข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาด
5: สะอาดยังไง
6: บริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
7: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้วันพระ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

9 นาฬิกากับอีก39 นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุนะครับทั้ง2สถานีที่รับสัญญาณเราอยู่ณตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาคลื่นความถี่FM 99.75 MHz อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วครับที่ร่วมรับสัญญาณที่ให้ความอนุเคราะห์เวลาเราในการออกอากาศในช่วงนี้นะครับแล้วก็สามารถติดตามรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของสมาคมเราเองครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakfm.org ครับแล้วก็ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในช่วงเวลา9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาผ่านทางทั้ง2คลื่นนี้นะครับแล้วก็อีก1ช่วงเวลาก็จะเป็นช่วงเวลา15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกานะครับโดยจะมีอีก3สถานีนะครับที่อนุเคราะห์เวลาร่วมรับสัญญาณเราในช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายครับสถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้หรือติดตามรับฟังได้ผ่านรายการแสงสว่างในความมืดที่ออกกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 MHz ทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนครับตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.แล้วก็รายการเติมฝันปันสุขนะครับของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกันที่เป็น 105.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันพุธที่3ของเดือน 14:00 น.ถึง 15:00 น.นะครับก็ติดตามทุกๆรายการของแสงสว่างในความมืดเราได้นะครับแล้วก็ในทุกวันอาทิตย์ครับติดตามรับฟังรายการเสียงจากคนตาบอดไทยนะครับโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยซึ่งจะได้ออกอากาศในจังหวัดนครราชสีมา3สถานีนะครับท้องถิ่นประทายสายสัมพันธ์เรดิโอและจอมสุรางเรดิโอนะครับก็ติดตามรับฟังในทุกๆรายการของเราแล้วก็รายการในเครือข่ายของเรานะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ตรงนี้นะครับรายการแสงสว่างในความมืดเราก็เป็นรายการที่ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับมีจุดหมายมีเป้าหมายในการเผยแพร่ข่าวสารนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับข่าวสารด้านของคนตาบอดด้านของคนพิการด้านของผู้สูงอายุให้กับท่านผู้ฟังนะครับกลุ่มเป้าหมายทุกท่านได้รับฟังกันโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่เป็นสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งมีอยู่ทั่วทั้ง30น่าจะเกือบ32อำเภอนะครับในจังหวัดนครราชสีมาเลยที่เป็นสมาชิกกับเราเยอะๆหน่อยก็จะเป็นทางด้านของคอนบุรีนะครับตอนนี้ก็มีท่านประธานชมรมคนตาบอดคอนบุรีดูแลอยู่ท่านนาริติจโปะนะครับแล้วก็ทางด้านของอำเภอประทายนี่ก็เยอะเช่นเดียวกันประมาณ 2-300 คนนะครับซึ่งก็ดูแลโดยนักพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์นะครับนักพัฒน์ของทางเทศบาลอบต.ในพื้นที่นะครับก็ประสานงานกับเราอยู่อย่างเรื่อยๆนะครับทั้งสีคิ้วปากช่องอะไรพวกนี้ก็มีเช่นเดียวกันของพี่ดอกไม้นะครับที่ดูแลสมาชิกเราอยู่ในแถวๆตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีโนนไทยที่ก็จะมีจำนวนพอสมควรเลยนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายๆอำเภอนะครับที่ยังไม่ได้มีสมาชิกของเรายังไม่ได้ยังเรียกว่าอะไรยังคนตาบอดยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับเราก็มีนะครับหรือว่าบางอำเภอก็มีคนเดียวก็มีอย่างเช่นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นอำเภอโนนแดงนะครับเป็นสมาชิกกับเรา1คนนะครับแต่ก็จากการตรวจสอบนะครับที่เราเคยขอข้อมูลจากทางศูนย์บริการคนพิการจังหวัดไปนะครับหลายๆอำเภอนะครับมีคนตาบอดเป็นจำนวนมากเลยนะครับแต่คนตาบอดเหล่านั้นก็อาจจะยังไม่ได้สามารถเข้าถึงสิทธิตรงนี้ได้ยังไม่ได้รับรู้ข่าวสารจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราอย่างเช่นที่เห็นเยอะๆอันนี้เป็นข้อมูลที่อัปเดตเมื่อปี2564นะครับข้อมูลล่าสุดกำลังขอไปใหม่อยู่ที่เยอะๆอีกที่หนึ่งก็จะเป็นอำเภอจักราดนะครับจักราดนี่ก็เยอะมากระดับ 2-300 ระดับเป็นพันคนเลยนะครับสำหรับจำนวนคนตาบอดที่อยู่ในอำเภอจักราดแต่ก็สมาชิกของเราที่มาจากอำเภอจักราดก็ยังมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ฝากท่านใดที่รู้จักกับคนตาบอดไม่ว่าจะอยู่ในจังไม่ว่าจะอยู่ในอำเภอใดนะครับและยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับเรานะครับก็สามารถแนะนำมาได้หรือว่าพบคนตาบอดที่มีความยากลำบากนะครับอาจจะอยู่คนเดียวอยู่เป็นคนตาบอดที่มีความยากจนนะครับหรือว่าครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่เป็นคนพิการทั้งครอบครัวนะครับตรงนี้ผมก็เคยเจอนะครับซึ่งได้รับความยากลำบากเป็นอย่างมากก็ได้รับเงินเพียงแค่เบี้ยความพิการของแต่ละคนมาใช้จ่ายเป็นค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟเท่านั้นก็เกิดความยากลำบากตรงนี้นะครับเราจะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นทางศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอย่างเช่นพม.นะครับซึ่งเราก็ประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับได้ลงไปช่วยเหลือเพิ่มเติมได้นะครับใครพบคนตาบอดที่ยังไม่ได้รับการเข้าถึงสิทธิ์นะครับยังไม่มีบัตรคนพิการนะครับก็สามารถแจ้งเราเข้ามาได้เราจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือในพื้นที่ได้นะครับสามารถแจ้งสมาคมได้044-353-452นะครับ044-353-452นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับการมีบัตรคนพิการนะครับก็จะนอกจากจะได้เบี้ยความพิการ800บาทในปัจจุบันแล้วก็ยังมีสิทธินะครับที่ทางด้านของกฎหมายรองรับอยู่หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นสิทธิการปรับสภาพที่อยู่อาศัยนะครับคนพิการสามารถขอเงินเพื่อปรับสภาพภายในที่อยู่อาศัยได้นะครับโดยปัจจุบันตอนนี้ก็จะมีอยู่2กองทุนนะครับที่สามารถขอได้ก็จะมีกองทุนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับขอได้ 40,000 บาทแล้วก็กองทุนฟื้นฟูนะครับที่อยู่ภายใต้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับตรงนี้ก็สามารถขอได้ 40,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับก็วิธีการขอก็อาจจะแจ้งไปทางอบต.เทศบาลในพื้นที่ครับให้ส่งข้อมูลให้ส่งเรื่องมาที่พมจ.จังหวัดมาที่อบจ.นะครับเพื่อที่ทั้ง2หน่วยงานนี้จะได้บูรณาการโครงการร่วมกันนะครับลงไปปรับปรุงบ้านให้ถ้าเกิดได้เงินจาก2กองทุนนี้มาก็รวมกันเป็น 80,000 บาทก็น่าจะพอปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่บางครั้งก็มีความชำรุดทรุดโทรมได้บ้างนะครับตรงนี้ก็ลองสอบถามกับตัวของอบต.เทศบาลในพื้นที่ดูนะครับเพื่อให้ทางตรงนั้นเขาส่งเรื่องให้ได้นะครับก็เป็นสิทธิ์ของคนพิการของเราอีกสิทธิ์หนึ่งที่เราก็สามารถข
รับได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงในกรณีที่คนพิการเราจะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนเป็นค่าโดยสารอัตราพิเศษในการเดินทางก็มีนะครับอย่างเช่นรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT รถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพนะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับรถไฟฟ้าสายสีต่างๆในกรุงเทพ Airport Rail Link ตรงนี้คนพิการทุกประเภทขึ้นฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าจะเป็นขอสมก.นะครับในกรุงเทพลดหย่อนค่าโดยสารสำหรับคนพิการทุกประเภทครึ่งราคานะครับไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆนะครับแล้วก็ของบขส.และบริษัทที่วิ่งร่วมกับบขส.นะครับก็ได้รับลดหย่อนค่าโดยสารสำหรับคนพิการทุกประเภทครึ่งราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆนะครับอย่างเช่นโคราชกรุงเทพเมื่อก่อนเอาราคาก่อนจะเกิดสงครามนะครับเมื่อก่อนราคาโคราชกรุงเทพสาย21นะครับไม่ว่าจะเป็นนครไทย21เป็นแอร์โคราชพัฒนาเป็นเชิดชัยเป็นปัจจุบันน่าจะเป็นเน็กเอ็กเพรสอีกอันหนึ่งนะครับเมื่อก่อนจะราคา232บาทถ้าเกิดเป็นคนพิการไปก็ได้ลดเหลือ168บาทนะครับแต่ตอนนี้ตอนน้ำมันขึ้นก็มีการขึ้นค่าโดยสารไม่แน่ใจว่าตอนนี้ราคาเต็มมันเท่าไหร่นะครับเพราะผมก็ไม่ได้ขึ้นนานแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนสงครามนะครับก็จะมีส่วนลดจำนวนหนึ่งก็ช่วยได้มากนะครับสำหรับคนพิการเรานะครับหรือว่าจะเป็นบริษัทการบินไทยนะครับก็จะมีการลดค่าทำค่าโดยสารครึ่งราคานะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ติดตามนะครับสามารถใช้สิทธิ์ได้1คนลดหย่อนค่าโดยสารได้ 25% นะครับแล้วก็ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยครับลดหย่อนค่าโดยสาร 50% นะครับโดยไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆอย่างเช่นค่าธรรมเนียมรถด่วนรถเร็วรถด่วนพิเศษรถปรับอากาศอะไรพวกนี้ไม่รวมจะเป็นลดเฉพาะตัวค่าโดยสารเท่านั้นนะครับโดยคนพิการต้องมีการแสดงสมุดถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าๆหน่อยก็จะเป็นสมุดคนพิการนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสมัยนี้แล้วก็จะเป็นตัวบัตรสมาร์ทการ์ดนะครับบัตรคนพิการนะครับโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เราไปซื้อตั๋วได้รับทราบแล้วก็ได้มีการกรอกข้อมูลลงไปในระบบนะครับให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าอาจจะสมมติลืมจริงๆนะครับก็อาจจะใช้ข้อมูลจากแอปไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดใครยังเข้าแอปบัตรคนพิการได้อยู่ก็โชว์จากแอปนั้นหรือว่าเข้าไปที่แอปทางรัฐนะครับก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าแอปไทยดีนะครับก็จะมีบัตรคนพิการอยู่ในนั้นก็สามารถโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับก็เป็นสิทธิ์ที่คนพิการเราสามารถขอรับได้นะครับสำหรับการลดหย่อนค่าโดยสารของคนพิการเรานะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สายด่วน1300นะครับสามารถสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนทันทีได้มีการขอรับสวัสดิการของทางสมาคมมานะครับไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าคลอดบุตรค่าช่วยเหลือการชำระกิจมานะครับในเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทางคณะอนุกรรมการงานสวัสดิการสมาชิกก็ได้มีการอนุมัตินะครับสำหรับท่านที่ขอมาในช่วงตั้งแต่กลางๆเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับที่มีการส่งขอมาก็ได้มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะได้มีการเบิกจ่ายนะครับกันอีกครั้งในวันที่31กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะได้มีการออกประกาศให้กับท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยรอบของการอนุมัตินะครับทางคณะอนุกรรมการงานสวัสดิการจะมีการอนุมัติทุกๆต้นเดือนนะครับแล้วก็จะมีการ
โอนเงินเข้าบัญชีของท่านที่ขอรับสวัสดิการมาในช่วงปลายเดือนนั้นๆ นะครับแต่บางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันนานนิดนึงนะครับเพราะบางท่านขอมาประมาณบางทีสมมติขอมาในช่วงอาทิตย์ที่2ของเดือนมิถุนายนซึ่งก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าการอนุมัติสวัสดิการของเราก็จะมีขึ้นในช่วงไม่ประมาณนะครับโดยปกติได้จะอยู่ในช่วงเสาร์แรกของแต่ละเดือนนะครับถ้าเกิดท่านส่งเอกสารมาขอหลังจากนั้นก็ต้องรออนุมัติในต้นเดือนต่อไปแล้วก็เบิกจ่ายในปลายเดือนนะครับอาจจะดูนานนิดนึงแต่เพื่อความเป็นระบบและความโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้นะครับของการบริหารงานก็ต้องขออภัยสมาชิกในความล่าช้าตรงนี้นะครับแต่สมาชิกทุกท่านที่มีการขอรับสวัสดิการมานะครับก็รับรองว่าถ้าเกิดท่านทำถูกระเบียบนะครับก็จะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนหรือว่าท่านได้ส่งเอกสารมาแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเอกสารถึงหรือไม่นะครับก็โทรมาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเราได้นะครับทางหมายเลขโทรศัพท์044353452นะครับ044353452แล้วก็0816162399ครับแล้วก็สำหรับท่านที่รับฟังอยู่ตอนนี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมเรานะครับให้เรามีโครงการให้มีกิจกรรมให้มีสวัสดิการให้กับสมาชิกดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะเข้ามาได้ครับพอในแต่ละเดือนเราก็จะมีค่าบริหารจัดการนะครับค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ค่าน้ำมันในการลงพื้นที่ค้นหาคนตาบอดต่างๆนะครับตรงนี้เราก็ต้องได้รับการสนับสนุนได้รับการบริจาคจากทุกท่านนะครับแต่ละเดือนเราก็มีค่าบริหารจัดการข้างต้นนี้ก็ 6-7 หมื่นบาทเลยนะครับก็ได้ช่วงที่ผ่านมาก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านมาด้วยดีนะครับแล้วก็หวังว่าท่านจะให้การสนับสนุนเราตลอดไปนะครับร่วมสนับสนุนได้ครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050นะครับ661-548-0050นะครับ661-548-0050 661-548-0050ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์สอบถามได้ที่044353452นะครับ044353452แล้วก็ทางด้านของ0816162399ครับ0816162399หรือว่าทำช่องทางออนไลน์ต่างๆพิมพ์ใน Google ได้เลยว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็สามารถติดตามข้อมูลของเราผ่านออนไลน์ได้ในทุกๆช่องทางเลยนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วนะครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับพบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ยกระดับบัณฑิตอาสา 2,260 คนสู่หน้าขับเคลื่อนสันติสุขขับเคลื่อนการพัฒนาชายแดนใต้นายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์รองเลขาธิการสปท.เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาณโรงแรมเซาเทิร์นวิวปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2569 โดยมีนายธีรวิทย์เทียนคโรจน์ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิสปท.เข้าร่วมนายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์กล่าวว่าบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาระดับหมู่บ้านและชุมชนทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชนสนับสนุนการดำเนินงานของสอบตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความเข้าใจบริบทของพื้นที่อย่างลึกซึ้งปัจจุบันมีบัณฑิตอาสาปฏิบัติงานครอบคลุมทุกหมู่บ้านจำนวน 2,260 คนจึงมีความมุ่งหวังที่จะยกระดับบทบาทสู่การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำหน้าที่สื่อสารสร้างความเข้าใจประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงทุกภาคส่วนตลอดจนการรับรู้ปัญหาที่ชัดเจนแน่ชัดครอบคลุมทุกด้านจะทำให้การทำงานของเราครอบคลุมทุกฝ่ายเพื่อร่วมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบัณฑิตอาสาให้เป็นนักขับเคลื่อนสันติสุขสร้างความเข้าใจในบทบาทและภารกิจใหม่และฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องอาทิการวิเคราะห์พื้นที่การฟังการสื่อสารการสร้างความเข้าใจการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและสามารถใช้แอปพลิเคชันระบบรายงานผลการปฏิบัติงานบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิอย่างไรก็ตามบัณฑิตอาสามีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักของการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจะต้องปรับทิศทางและยกระดับบทบาทให้เป็นนักขับเคลื่อนสันติสุขคือผู้ประสานเชื่อมโยงและขับเคลื่อนงานสันติสุขในหมู่บ้านมุ่งเน้นการสื่อสารสร้างความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อลดความขัดแย้งน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: นี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้วันพระ

0: ตอนธนบัตร
1: กระดาษอะไรปลิวมาหน้าสีสวาด
0: ใครว่ากระดาษนี่มันธนบัตรตั้งหาก
1: ธนบัตรมันคืออะไรอ่ะ
2: ธนบัตรหมายถึงบัตรที่รัฐบาลเป็นผู้ทำขึ้นเพื่อให้ใช้เป็นเงินตราคำคำนี้เขียนทอธงนอหนูบอใบไม้ไม่หันอากาศตอเต่าแล้วก็รอเรือจ้ะ
1: แต่ฉันเคยได้ยินคนเขาเรียกว่าแบงค์นะ
0: เรียกว่าธนบัตรหรือแบงค์ก็ได้ถ้าเป็นภาษาทางการเรียกว่าธนบัตรแต่ถ้าเป็นภาษาพูดเรียกว่าแบงค์เช่นแบงค์20แบงค์100
1: งั้นเราเอาเงินหรือธนบัตรที่เก็บได้ไปซื้อปลากินกันดีกว่า
0: ธนบัตรหมายถึงเงินที่เป็นกระดาษมีค่าหรือราคาแตกต่างกันใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ท่าอากาศยานเชียงใหม่ซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบ CMEX 26บูรณาการทุกหน่วยงานรับมือเหตุโจมตีและก่อวินาศกรรมนายการันธนกุลจีรพัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบบทที่2กรณีการโจมตีด้วยอาวุธหรือการก่อวินาศกรรมและลอบวางเพลิงประจำปี2569ณท่าอากาศยานเชียงใหม่เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและประเมินความพร้อมในการเข้าควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนาวาอากาศตรีสมชนกเทียมเทียบรัฐที่ปรึกษา10รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานมาตรฐาน5อากาศยานและการบินร่วมเปิดงานและสังเกตการในส่วนของขั้นตอนการฝึกซ้อมได้จำลองสถานการณ์คนร้ายใช้อาวุธบริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เข้าเผชิญเหตุในเบื้องต้นพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อสั่งการจัดการพื้นที่อพยพผู้โดยสารไปยังจุดปลอดภัยและประสานส่งต่อกำลังให้หน่วยงานความมั่นคงเข้าเคลียร์พื้นที่โดยผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นำกำลังเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ปฏิบัติการร่วมกับตำรวจหน่วยแพทย์ฉุกเฉินสายการบินและผู้ประกอบการสำหรับการฝึกซ้อม CMEX 26เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบความพร้อมด้านบุคลากรและการสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการตลอดจนรักษามาตรฐานการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศทั้งนี้ปัจจุบันรูปแบบภัยคุกคามการบินทั่วโลกมีความซับซ้อนและเกิดความรุนแรงในลักษณะฉับพลันและบ่อยครั้งเช่นเหตุการณ์กราดยิงหรือการโจมตีรูปแบบใหม่ท่าอากาศยานเชียงใหม่จึงจัดการฝึกซ้อมดังกล่าวขึ้นเพื่อจำลองสถานการณ์เสมือนจริงในการทดสอบระบบสั่งการการประสานงานระหว่างหน่วยงานและความรวดเร็วในการเข้าระงับเหตุภายใต้สภาวะวิกฤตให้เท่าทันสถานการณ์จริงในปัจจุบันคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนฟ้องหย่าน
2: ี่เธอได้ยินเรื่องคุณนายแก้วไหมอ่ะที่เขาฟ้องหย่าผัว
3: อ้าวทำไมต้องฟ้องหย่าล่ะไม่อยากอยู่ด้วยกันก็แค่เลิกกันไปสิ
2: ก็ผัวเขาไม่ยอมหย่านะสิทั้งที่ตัวเองนะก็มีเมียน้อยออกหน้าออกตาอยู่แถมไม่เลี้ยงดูแล้วก็ไม่ให้เงินคุณนายแก้วใช้ด้วยนะ
4: การฟ้องหย่าสามารถทำได้นะคะถ้าคู่สามีภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลี้ยงดูหรือยกย่องคนอื่นเหมือนเป็นภรรยาหรือสามีและหากอีกฝ่ายไม่อุปการะเลี้ยงดูตามสมควรหรือทำสิ่งที่สามีภรรยาเขาไม่ทำต่อกันจนทำให้อีกฝ่ายเดือดร้อนเป็นเหตุที่ใช้ในการฟ้องหย่าได้นะคะ
3: แล้วอย่างเนี้ยถ้าผัวคุณนายเลิกกับเมียน้อยตอนเนี้ยทันไหมล่ะจะได้ไม่ต้องฟ้องหย่ากัน
2: อ้าวฉันเป็นแพทย์ขานะเธอฉันไม่ใช่ศาลจะไปรู้ได้ยังไงล่ะ
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ราชภัฏยะลาจัดเสวนายกระดับวิชาชีพครูชายแดนใต้สู่สมรรถนะใหม่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเวทีเสวนาทางวิชาการเรื่องยกระดับวิชาชีพครูชายแดนใต้สู่สมรรถนะใหม่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงภายใต้การประชุมวิชาการครูนวัตกรผู้สร้างพลเมืองโลกจัดโดยสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการครุสภาการจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานราชภัฏยะลาพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ครั้งที่2ประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Grand Opening and Global Connectivityที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมและเครือข่ายความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของการศึกษาในการพัฒนาคนและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพครูให้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ต่อไปทั้งนี้เวทีเสวนาดังกล่าวมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้านการศึกษาและการพัฒนาพื้นที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างหลากหลายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพครูและยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: คมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

ีฉันชื่อว่ายายแหวงอยู่กับหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหลานสาวเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อุกอังหลายกับการแต่งตัวของมันมันชันชันปานว่าบ่ได้ใส่บ่ย่านมันแปดบ่สูง

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายพรดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายกรณวีปิศนานันทกุลส.ส.อ่างทองประธานวิปรัฐบาลพร้อมนายสารวุฒิพันสังวรโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองนายอนุสวรรณชนะนายกอบต.บ้านแหและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการทรุดตัวของเขื่อนเรียงหินบริเวณหลังวัดชัยสงครามตำบลบ้านแหอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองที่เกิดการทรุดตัวของเขื่อนเรียงหินป้องกันน้ำเป็นระยะทางยาวกว่า70เมตรนายพรดอนได้สอบถามความคืบหน้าถึงแนวทางดำเนินการแก้ไขและการซ่อมแซมหลังผู้เชี่ยวชาญจากกรมโยธาธิการและผังเมืองลงมาตรวจสอบและประเมินความเสียหายทราบว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานสำรวจชั้นดินและสำรวจท้องน้ำบริเวณจุดที่เกิดชำรุดเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนการซ่อมแซมนายพรดอนกำชับว่าให้โยธาธิการและผังเมืองเร่งไปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเพราะเป็นห่วงหากดำเนินการซ่อมแซมไม่ทันเมื่อถึงช่วงฤดูน้ำหลากบริเวณดังกล่าวอาจเกิดสุดตัวเพิ่มขณะเดียวกันได้ขอให้ทางโยธาธิการและผังเมืองเร่งประสานผู้นำท้องถิ่นที่มีเขื่อนเรียงหินอยู่ริมแม่น้ำให้สำรวจจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุในลักษณะเดียวกันพร้อมทั้งหาทางป้องกันเนื่องจากเขื่อนเรียงหินถือเป็นประการด่านแรกที่จะช่วยรองรับแรงดันจากแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้ท่วมพื้นที่ชั้นในดังเช่นที่ผ่านมาในหลายพื้นที่จังหวัดอ่างทองให้รอดพ้นจากน้ำท่วมได้เพราะมีเขื่อนเรียงหินป้องกันไว้จึงต้องเร่งสำรวจควบคู่ไปพร้อมกันด้วยจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ว้าวอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยแล้วต้นโชว์ฝีมือทำอะไรบ้างจ๊ะ
1: ผมกำลังจะทำอาหารพวกปิ้งย่างครับแต่ว่ายังไม่ได้ก่อไฟเลยเพราะว่าไม่มีถ่านครับ
0: แล้วให้ใครไปซื้อหรือยัง
1: เดี๋ยวผมจะไปซื้อเองครับเพราะว่าผมเป็นคนเอาถ่านก็เลยต้องไปซื้อถ่านเองครับ
0: ไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยว่าถ้าเป็นคนเอาถ่านแล้วจะต้องไปซื้อถ่าน
1: ผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละครับไม่ได้ตั้งใจให้มีความหมายลึกซึ้งอะไร
0: พูดถึงคำว่าถ่านนะต้นที่นึกถึงสำนวนขึ้นมาสำนวนหนึ่งนั่นก็คือสำนวนไม่เอาถ่าน
1: ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่าทำไมต้องเปรียบเทียบกับถ่านด้วยครับ
0: สำนวนไม่เอาถ่านหมายความว่าเหลวไหลไม่รักดีเช่นเด็กคนนี้ไม่เอาถ่านเอาแต่เที่ยวเตร่คบเพื่อนเกเรพ่อแม่ส่งเสียให้เรียนก็ไม่สนใจเรียนมีคำถามว่าอะไรที่ไม่เอาถ่านบางคนสันนิษฐานว่าสิ่งที่ไม่เอาถ่านคือเหล็กในการถลุงเหล็กใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงถ่านจะปล่อยคาร์บอนออกมาในเตาเผาแล้วเข้าไปผสมอยู่ในเนื้อเหล็กเหล็กที่มีคาร์บอนหรือถ่านเข้าไปปนอยู่ในเนื้อในปริมาณที่เหมาะสมหลังจากการถลุงเป็นเหล็กที่มีคุณภาพดีส่วนเหล็กที่ไม่มีถ่านผสมอยู่ด้วยเป็นเหล็กคุณภาพต่ำกว่าเป็นเหล็กไม่เอาถ่านบางคนสันนิษฐานว่าสิ่งที่ไม่เอาถ่านคือแร่ที่เอามาถลุงให้กลายเป็นทองแร่บางอย่างถลุงยากใช้ถ่านเผาเท่าไหร่ก็ไม่ละลายเรียกว่าไม่เอาถ่าน
1: ไม่เอาถ่านเป็นสำนวนหมายถึงเหลวไหลไม่รักดีไม่สนใจการงานซึ่งตรงข้ามกับผมที่เป็นคนไม่เหลวไหลรักดีแล้วก็สนใจการงานใช่ไหมครับพี่หนู
0: พี่ว่าต้นนี้จะใกล้เคียงกับพี่ทินเข้าไปทุกทีแล้วนะจ๊ะ
1: พี่หนูชมผมว่าหล่อเหมือนพี่ทินเหรอครับ
0: พี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นจ้ะพี่หมายความว่าต้นนี่จะเป็นคนประเภทที่หลงตัวเองเหมือนพี่ทินเข้าไปทุกทีแล้วนะจ๊ะ
1: อ้าวผมไปซื้อถ่านก่อนนะครับ

0: แม่พี่เสือ
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ผู้ช่วยเลขาธิการสอบตร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสแต็กชิมแชมป์ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริวัณจุฑาภรเริ่ม 25-26 กรกฎาคม 2569 นี้ที่ศูนย์การค้าโคลีเซียมยะลานายนิกรเซ้งเถียนผู้ช่วยเลขาธิการสอบตร่วมงานแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาสแต็กชิมแชมป์จังหวัดชายแดนภาคใต้รายการ WSSAX Coliseum Southern Thailand Sports Stacking Championship 2026เพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ซึ่งมีกำหนดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2569 นี้โดยจังหวัดยะลาร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับโลกเตรียมระเบิดศึกความเร็วและความแม่นยำยกระดับเยาวชนสู่ทำเนียบสากลสำหรับกีฬาสแต็กคือกีฬาที่ผู้เล่นต้องแข่งกับเวลาในการเรียงแก้วพลาสติกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษตามโครงสร้างที่กำหนดแล้วเก็บกลับมาซ้อนกันในสภาพเดิมด้วยความรวดเร็วและไร้ข้อผิดพลาดหัวใจของกีฬาชนิดนี้คือการฝึกสมาธิที่แน่วแน่การประสานงานระหว่างสายตากับมือและการทำงานของสมองทั้งสองซีกซึ่งได้รับการรับรองในระดับสากลโดยสมาคมเรียงแก้วและกิจกรรมนันทนาการหรือ WSSA ว่าเป็นกีฬาที่ช่วยพัฒนาศักยภาพสมองและร่างกายของเยาวชนได้อย่างดีเยี่ยมการแข่งขัน WSSAX Coliseum Southern Thailand Sports Stack Championship 2026ในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคมนี้ณห้างสรรพสินค้าโคลีเซียมยะลาจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันหาผู้ชนะที่เรียงแก้วได้เร็วที่สุดเท่านั้นแต่คือเสียงสะท้อนอันดังและชัดเจนว่าความสุขสันติภาพและอนาคตที่สดใสของเยาวชนชายแดนใต้สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยมิติแห่งการกีฬาจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวใต้และผู้ที่สนใจร่วมส่งแรงใจเชียร์ลูกหลานไทยในศึกครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
1: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
2: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
3: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่ต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม Air4R สู่การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เดินหน้าขยายผลทั่วภาคเหนือที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ดร.วิจารณ์สีมาฉายาประธานคณะกรรมการติดตามแผนงานวิจัยนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนฝุ่นละออง PM 2.5 แบบบูรณาการและมุ่งเป้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาผลสำเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมทั้งส่งมอบนวัตกรรม Air4R ภายใต้แนวคิด2ปีแห่งการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริงขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งโดยมีนายรัฐพลนาราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักษีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยภาคีเครือข่ายนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมงานภายในงานมีการส่งมอบผลงานนวัตกรรม Air4R จำนวน7ผลงานให้แก่หน่วยงานและผู้ใช้งานในพื้นที่เป้าหมายของภาคเหนือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบกิจกรรมเยาวชนต้นกล้าท้าหมอกควันเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงโดยตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาแผนงาน Air4R ได้มุ่งเปลี่ยนองค์ความรู้จากงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์จริงผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติตั้งแต่ปีงบประมาณ2567เริ่มนำร่องในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยและจังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมการจัดการต้นเหตุของปัญหาการสนับสนุนการตัดสินใจด้วยข้อมูลและการผลักดันเชิงนโยบายซึ่งผลการดำเนินงานระยะแรกสามารถนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านฝุ่น PM 2.5 รวมถึงจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการของจังหวัดต่อมาได้ขยายผลไปยัง9จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยบูรณาการงานวิจัยในมิติต่างๆจนเกิดองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องมือและข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งในระดับชุมชนและพื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับปี2569แผนงานจะก้าวไปสู่การสร้างระบบที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในระดับพื้นที่และระดับประเทศโดยบูรณาการข้อมูลเทคโนโลยีกลไกเชิงนโยบายและการบริหารจัดการเข้าด้วยกันพร้อมผลักดันการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเชื่อมโยงข้อมูลสู่การตัดสินใจและยกระดับการบริหารจัดการปัญหา PM 2.5 ของประเทศให้เกิดความยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกส สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้วันพระ

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนปล่อยสารเคมีลงน้ำน้ำในคลองเนี่ยดำปี๋เลยแถมเหม็นซะด้วยสิอุ้ยไม่ไหวเนี่ย
2: ใช่พ่อมันออกมาจากโรงงานย้อมผ้าพ่อเวลาฝนตกทีไรนาทีทองของโรงงานนี้ทุกทีปล่อยน้ำเสียที่มีแต่สารเคมีลงคลองประจำเลย
1: ทำอย่างนี้น้ำก็เสียปลาก็ตายชาวบ้าน

0: เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับและต้องชดใช้เงินค่าเสียหายด้วยนะคะถ้าชาวบ้านเจอเหตุการณ์อย่างนี้สามารถแจ้งอบต.หรือเทศบาลหรืออุตสาหกรรมจังหวัดได้เลยค่ะ
1: พ่อครับงั้นเดี๋ยวเราไปแจ้งอบต.ก่อนดีกว่าไม่งั้นชาวบ้านเดือดร้อนกันแน
2: ่หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
3: ้คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
5: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำบ่ายของวันอังคารที่7กรกฎาคม2569ครับพบกับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเป็นประจำผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ร่วมรับสัญญาณของเราในช่วงทุกวันนะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอครับ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเองครับ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org แล้วก็สามารถค้นหาสถานีไม่ว่าจะเป็น KRB Radio นะครับจองสุรางเรดิโอหรือจะเป็นท้องถิ่นประทายในเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับหรือว่า www.jomsurangkorat.com ก็ได้นะครับติดตามก็ได้ในทุกๆช่องทางที่รับสัญญาณเราออกอากาศนะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update เราก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็มีฝนตกนะครับ 60% เลยนะครับอย่างเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงสายๆนะครับที่โคราชเราก็ฝนตกไปจนถึงช่วงดึกๆถึงเช้าเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ช่วงเช้านี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามาก็มีแดดออกแล้วก็สลับกับมีเมฆครึ้มเป็นระยะนะครับก็ต้องคอยติดตามดูนะครับว่าวันนี้จะมีฝนตกเพิ่มเติมอีกหรือไม่ก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็ดูแลความแข็งแรงของที่อยู่อาศัยของท่านนะครับระมัดระวังนะครับตรงนี้ด้วยฝนตกมาก็จะมาพร้อมกับลมแรงนะครับก็ดูแลความปลอดภัยรักษาคุณสุขภาพกันด้วยนะครับรายละเอียดของข่าววันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าน้ำป่ากำลังจะหลากเข้าท่วมบ้านเราหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินในชีวิตเนี่ยเส้นแบ่งระหว่างการสูญเสียทุกอย่างกับการได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีมันอาจจะขึ้นอยู่กับการกดหน้าจอสมาร์ทโฟนเพียงแค่ครั้งเดียวเองนะครับ
2: โอ้โหแค่ครั้งเดียวเองเหรอคะ
1: ใช่ครับแค่คลิกเดียวจริงๆวันนี้เรากำลังจะเจอกับสภาพอากาศที่ถูกบีบอัดจนกลายเป็นมรสุมลูกใหญ่ที่จ่อคิวถล่มภาคอีสานของเรานะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะพาไปเจาะลึกเส้นทางรอดใหม่ล่าสุดจากภาครัฐที่จะมาทลายกำแพงระบบราชการแบบเดิมๆทิ้งไปเลยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง NMA Update นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดครับ
2: ค่ะถือว่าเป็นประเด็นที่เข้มข้นมากเลยนะคะวันนี
1: ้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นเลยขออนุญาตย้ำช่องทางการออกอากาศให้พี่น้องผู้ฟังที่ติดตามเราอยู่เป็นประจำได้ทราบกันก่อนนะครับเรากระจายเสียงผ่านทางสถานีวิทยุท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายนะครับและก็สถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดง
2: อ่ะฮะมีอีกที่หนึ่งด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับและสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
2: ค่ะถือเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มาพูดคุยแล้วก็เจาะลึกข้อมูลสำคัญประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569กันนะคะข้อมูลในวันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของการพยากรณ์อากาศแบบทั่วๆไปนะคะแต่เรากำลังจะเจาะลึกไปถึงกลไกของมันเลยและก็จะเชื่อมโยงไปสู่เครื่องมือสวัสดิการสังคมใหม่ล่าสุดที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเราทุกคนอย่างมหาศาลเลยล่ะค่ะ
1: เอาล่ะครับงั้นเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าเริ่มจากเรื่องของสภาพอากาศที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่งจะออกประกาศมาสดๆร้อนๆเมื่อเวลา 11:00 น.ของวันนี้กันก่อนเลยครับคือหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมช่วงนี้ฝนถึงตกหนักตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเลย
2: นั่นสิคะตกจนผ้าไม่แห้งแล้วค่ะช่วงนี้
1: ใช่ไหมครับคือแทนที่เราจะไปท่องจำว่าอ๋อมันเกิดจากยอมความกดอากาศต่ำนะผมอยากให้ลองนึกภาพตามแบบนี้ดีกว่าครับสภาพอากาศบ้านเราตอนนี้เนี่ยมันกำลังทำงานเหมือนเครื่องอัดไฮดรอลิกขนาดยักษ์เลยครับ
2: เครื่องอัดไฮดรอลิกเลยเหรอคะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยค่ะกลไกของเครื่องอัดที่ว่าเนี่ยในทางอุตุนิยมวิทยามันทำงานยังไงคะ
1: คืออย่างนี้ครับด้านบนของประเทศเราตรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ซึ่งไอ้เจ้าหย่อมความกดอากาศต่ำตัวเนี้ยหน้าที่ของมันก็เหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์นะครับที่คอยดูดเอาอากาศแล้วก็ความชื้นให้ลอยตัวสูงขึ้นไป
2: คอยดูดขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะ
1: ใช่ที่พัดผ่านทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยมีกำลังปานกลางมรสุมตัวนี้แหละครับทำหน้าที่เหมือนสายยางฉีดน้ำดับเพลิงเลยที่ฉีดเอาความชื้นจากทะเลอัดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
3: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะพอมีเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์อยู่ด้านบนกำลังออกแรงดูดมวลอากาศขึ้นไปแล้วก็มีสายยางดับเพลิงฉีดอัดความชื้นเข้ามาเติมด้านล่างแบบไม่หยุดหย่อนพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2กลไกนี้ซึ่งก็คือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็เลยกลายเป็นจุดที่ถูกความชื้นบีบอัดใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับบีบอัดจนกลั่นตัวเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่แล้วก็ตกลงมาอย่างหนักนั่นเองครับ
3: ตรงนี้ล่ะค่ะที่ทำให้ภาคอีสานของเราต้องรับบทหนักสุดๆงั้นเรามาเจาะลึกข้อมูลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันแบบละเอียดยิบเลยดีกว่าค่ะ
1: จัดมาเลยครับวันนี้พี่น้องชาวอีสานต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง
2: สำหรับภาคอีสานนะคะวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองถึง60%ของพื้นที่เลยค่ะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะพื้นที่ที่เป็นเหมือนแนวปะทะหลักๆที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยก็คือจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีค่ะ
1: โอ้โหมาเป็นแถบเลยนะครับฝั่งตะวันออก
2: ใช่ค่ะเรียบริมน้ำโขงมาเลยสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก็คือว่าพอฝนตกหนักสะสมใช่ไหมคะดินที่มันอุ้มน้ำไว้จนถึงขีดสุดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถดูดซับน้ำได้อีกต่อไปค่ะนี่แหละค่ะคือสาเหตุทางกายภาพเลยที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะแถวที่ลาดเชิงเขาแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำค่ะ
1: ฟังแล้วต้องระวังให้ดีเลยนะครับสำหรับพี่น้องคนตาบอดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วเรื่องของอุณหภูมิล่ะครับผมเห็นตัวเลขและมีจุดที่น่าสงสัยมากเลย
2: น่าสงสัยยังไงคะ
1: คือลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดมาด้วยความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับอุณหภูมิต่ำสุดของภาคจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสแต่พอไปดูอุณหภูมิสูงสุดสิครับมันแกว่งกว้างมากเลยนะคือมีตั้งแต่28ไปจนถึง35องศาเซลเซียสเลยทำไมภาคอีสานเหมือนกันแท้ๆแต่อุณหภูมิต่างกันตั้ง7องศาเลยล่ะครับ
2: เป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยค่ะคือถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เท่ากับภาพใหญ่ของกลไกฝนเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเห็นคำตอบชัดเจนเลยค่ะทางกรมอุตุเขาลงรายละเอียดไว้แบบนี้ค่ะอย่างจังหวัดเลยเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด33องศาเซลเซียสขอนแก่นกับมหาสารคามต่ำสุด24สูงสุด23ถึง33องศาเซลเซียส
1: ก็ดูปกตินะครับร้อนๆหน่อย
2: ใช่ค่ะแต่พอไปดูจังหวัดนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด23และสูงสุดแค่29องศาเซลเซียสเท่านั้นเองค่ะส่วนอุบลราชธานีต่ำสุด24สูงสุดเพียง28องศาเซลเซียส
1: เอ้ยต่างกันเยอะเลยนะครับเนี่ย28กับ33
2: ถูกต้องค่ะสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าจังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำโขงฝั่งตะวันออกอย่างนครพนมและอุบลราชธานีเนี่ยเขาเป็นด่านหน้าในการรับกลุ่มเมฆฝนหนาทึบเลยค่ะเมฆพวกนี้ทำหน้าที่เหมือนร่มคันใหญ่ๆเลยค่ะที่คอยบล็อกรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ส่องลงมาถึงพื้นดินอุณหภูมิระหว่างวันแถวนั้นก็เลยไม่พุ่งสูงค่ะ
1: อ๋อมีเมฆมาบังแดดให้นี่เองเข้าใจเลยครับและที่นี้พื้นที่หลักของพี่น้องผู้ฟังรายการเราอย่างที่จังหวัดนครราชสีมาล่ะครับกรมอุตุรายงานว่าอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสแต่สูงสุดปาเข้าไป35องศาเซลเซียสเลย
2: ร้อนสุดเลยนะคะนั่น
1: นั่นสิครับทำไมโคราชถึงร้อนกว่าเพื่อนล่ะครับทั้งที่ก็อยู่ในภาคอีสานเหมือนกัน
2: คืออย่างนี้นะคะเพราะว่านครราชสีมาอยู่ค่อนมาทางตอนล่างแล้วก็ตะวันตกของภาคอีสานค่ะกลุ่มเมฆฝนส่วนใหญ่มันยังก่อตัวแล้วก็ปกคลุมอยู่ทางตอนบนและฝั่งตะวันออกใช่ไหมคะช่วงกลางวันที่โคราชเนี่ยก็เลยยังมีแสงแดดส่งถึงพื้นดินได้มากกว่ารังสีความร้อนก็เลยสะสมตัวได้ดีกว่าก่อนที่ฝนมันจะตกลงมาในช่วงบ่ายหรือค่ำนั่นเองค่ะ
1: อ่าฮะเห็นภาพชัดเจนเลยครับทีนี้ลองขยับไปดูภาพรวมของภาคอื่นๆกันบ้างดีไหมครับให้พี่น้องผู้ฟังทั่วประเทศได้เห็นภาพรวมกันหน่อย
2: ได้เลยค่ะเริ่มที่ภาคเหนือนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ถึง35องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสค่ะ
1: ภาคกลางนี่ร้อนเอาเรื่องอยู่นะครับ
2: ใช่ค่ะร้อนชื้นเลยล่ะค่ะต่อไปภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะแถวๆนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะขยับมาที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ30อุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสค่ะ
1: แล้วทางใต้ล่ะครับมีฝนเยอะไหมช่วงนี้
2: สำหรับภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันนะคะมีฝนร้อยละ30เท่ากันเลยค่ะแต่ประเด็นที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเลยคือเรื่องของคลื่นลมค่ะทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นอาจจะสูงกว่า2เมตรเลยนะคะ
1: มากกว่า2เมตรนี่ไม่ธรรมดานะครับคือทำไมบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นถึงสูงขึ้นแบบฉับพลันได้ขนาดนั้นล่ะครับมันเกิดจากอะไร
2: อ๋อมันเกิดจากกระแสลมกระโชกแรงที่พุ่งลงมาจากฐานของเมฆฝนฟ้าคะนองค่ะหรือในทางวิชาการเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ดาวเบิร์สต์ค่ะ
1: ดาวเบิร์สต์เหมือนลมกระแทกพุ่งลงมาอย่างนี้ล่ะครับ
2: ใช่เลยค่ะลมที่พุ่งกระแทกผิวน้ำอย่างรุนแรงแบบนี้ล่ะค่ะจะสร้างพลังงานจนมหาศาลถ่ายทอดลงสู่ผิวน้ำทะเลทำให้เกิดคลื่นสูงที่ผิดปกติแล้วก็อันตรายมากค่ะชาวเรือแถวนั้นจึงต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าใกล้บริเวณที่มีเมฆดำทะมึนเลยล่ะค่ะ
1: แหมพอมีผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายกลไกแล้วมันเข้าใจทะลุปุโปร่งเลยนะครับทีนี้ ผมสงสัยอีกนิดนึงเวลาเราฟังพยากรณ์อากาศที่เขาบอกว่าฝนตกเล็กน้อยปานกลางหรือว่าหนักมากเนี่ยไอ้ตัวเลขพวกนี้มันมีผลต่อการเตรียมตัวรับมือยังไงบ้างครับ
2: มีผลมากเลยค่ะคือกรมอุตุนิยมวิทยาเขาจะแบ่งเกณฑ์ปริมาณฝนสะสมใน24ชั่วโมงไว้4ระดับนะคะเพื่อให้เรากะเกณฑ์ความรุนแรงได้ค่ะระดับแรกคือฝนเล็กน้อยอยู่ที่ 0.1 ถึง 10.0 มิลลิเมตรอันนี้คือพื้นเปียกๆน้ำยังระบายทันสบายๆค่ะ
1: ก็คือฝนตกปล่อยๆทั่วไปใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะต่อมาระดับที่2ฝนปานกลาง 10.1 ถึง 35.0 มิลลิเมตรอันนี้จะเริ่มมีน้ำขังบ้างตามถนนหนทางค่ะระดับที่3ฝนหนัก 35.1 ถึง 90.0 มิลลิเมตรระดับนี้ท่อระบายน้ำในเมืองจะเริ่มทำงานไม่ทันแล้วนะคะอาจจะมีน้ำรอระบาย
1: น้ำท่วมขังนั่นแหละครับบ้านเราเรียกน้ำรอระบาย
2: ใช่ค่ะและระดับสุดท้ายระดับที่4ฝนหนักมากคือตั้งแต่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไปอันนี้คือระดับวิกฤตเลยค่ะดินจะชุ่มน้ำจนเสียการยึดเกาะเป็นสัญญาณเตือนภัยสูงสุดเลยนะคะของดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
1: โอ้โหการที่เราเข้าใจกลไกแล้วก็ตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆในข่าวแต่มันคือการคำนวณความเสี่ยงของชีวิตเราเลยอ๋อแล้วมีข่าวเรื่องพายุไต้ฝุ่นบาวีที่คนแชร์กันเยอะๆแล้วครับตกลงมันยังไงครับจะเข้าไทยไหม
2: ตอนนี้อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะและกำลังจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันแล้วก็ขึ้นฝั่งที่จีนตะวันออกช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้ค่ะข่าวดีก็คือด้วยแรงเหวี่ยงของโลกและร่องความกดอากาศเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนเข้าไทยแน่นอนค่ะ
4: โอ้เขายังชั่วหน่อยครับ
2: ค่ะแต่ว่าใครที่มีแพลนจะบินไปไต้หวันหรือจีนตอนใต้ช่วงนั้นเนี่ยต้องเช็คตารางบินให้ดีเลยนะคะเพราะว่ามีโอกาสเจอสภาพอากาศแปรปรวนสูงมากค่ะ
1: ถือว่าลงออกไปทีนะครับเรื่องพายุทีนี้เนี่ยถ้าเรามองภาพรวมการที่เรารู้ว่าฝนจะตกหนักถึงระดับ90มิลลิเมตรเมื่อไหร่หรือรู้ว่าน้ำป่าจะมาตอนไหนเนี่ยมันก็คือการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติถูกไหมครับแต่ลองจินตนาการดูนะครับสมมติว่าพายุเข้าจริงๆน้ำท่วมบ้านเรือนเสียหายพี่น้องคนตาบอดหรือว่าผู้สูงอายุในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำเป็นต้องขอรับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจากรัฐในอดีตเนี่ยเราต้องทำยังไงครับ
2: ก็คงต้องหุยน้ำท่วมออกไปถ่ายเอกสารใช่ไหมคะสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชน
1: ใช่เลยครับแล้วก็ต้องนั่งรถกระเป๋าหรือเหม่รถไปต่อคิวที่ศูนย์ราชการแต่เช้าเพื่อยื่นกระดาษพวกนี้ใช่ไหมล่ะครับ
2: ถูกต้องเลยค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ย้อนแยงมากเลยนะคะในยามที่ประชาชนเปราะบางที่สุดแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนที่สุดเนี่ยระบบกลับเรียกร้องให้พวกเขาต้องดิ้นรนมากที่สุดซะอย่างนั้น
1: ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากๆคือเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพิ่งจัดงานแถลงข่าวใหญ่ไปเลยครับที่โรงแรมภูแม่นคิงพาวเวอร์กรุงเทพมหานครนำโดยคุณนิคนโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ท่านได้มาเปิดตัวระบบ e-service ที่ชื่อว่าพม.แคร์ครับ
2: อำนาจพม.แคร์เรื่องนี้เนี่ยทำให้เกิดคำถามสำคัญที่ว่าทำไมเราถึงต้องใช้กระดาษกันมาตั้งนานคะคือในอดีตเนี่ยข้อมูลของรัฐมันถูกเก็บแยกกันในลักษณะไซโลใช่ไหมคะกรมการปกครองมีข้อมูลบัตรประชาชนของเรากรมบัญชีกลางก็รู้สถานะการเงินของเรากระทรวงพม.ก็รู้สถานะความพิการของเราแต่ปัญหาคือฐานข้อมูลเหล่านี้มันคุยกันไม่ได้ค่ะ
1: คือระบบมันแยกกันอยู่ใครอยู่มันสินะครับ
2: ใช่ค่ะการที่เราต้องเดินไปร้านถ่ายเอกสารถ่ายบัตรประชาชนเนี่ยก็เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลจากกระทรวงนึงไปให้อีกกระทรวงนึงด้วยมือของเราเองนั่นแหละค่ะ
1: โอ้โหเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยครับคือประชาชนตาดำๆอย่างเราต้องทำหน้าที่เป็นสายแลนหรือว่าเป็นแฟลชไดรฟ์คอยหอบข้อมูลวิ่งไปวิ่งมาระหว่างหน่วยงานรัฐแต่วันนี้กำแพงระบบราชการที่มองไม่เห็นตรงนั้นอ่ะมันกำลังจะถูกทุบทิ้งแล้วครับ
2: ถูกทุบทิ้งยังไงคะด้วยระบบใหม่นี้เหรอคะ
1: ใช่ครับเพราะระบบแพมแคร์เนี่ยมันไปเชื่อมโยงข้อมูลหลังบ้านผ่านแอปพลิเคชันไทยดีแล้วก็แอปทางรัฐเข้าด้วยกันโดยตรงเลยครับคือแค่คุณกดยืนยันตัวตนบนสมาร์ทโฟนระบบก็จะรู้ทันทีเลยว่าคุณคือใครมีสิทธิอะไรบ้างโดยที่เราไม่ต้องใช้กระดาษสักแผ่นเดียวเลยครับ
2: นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากเลยนะคะโดยระบบนี้เนี่ยจะเริ่มให้บริการในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569นี้แล้วนะคะครอบคลุมการขอรับเงินสงเคราะห์ถึง6ประเภทด้วยกันค่ะ
1: มีอะไรบ้างครับ6ประเภทเนี่ย
2: ก็จะมี1 เงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉินค่ะ 2. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 3. เงินสงเคราะห์ครอบครัว 4. เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 5. เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยหรือไร้ที่พึ่งและ 6. เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากค่ะครอบคลุมหลายกลุ่มเปราะบางเลยค่ะ
1: เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเบรกตรงนี้นิดนึงครับผมเห็นรายชื่อสวัสดิการทั้ง6ข้อนี้แล้วเกิดคำถามขึ้นมาเลยครับคือถ้าสมมตินะครับผมเป็นคนตาบอดอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่โคราชแล้วบ้านเกิดน้ำท่วมจากมรสุมที่เราเพิ่งคุยกันไปเนี่ยระบบมันจะรู้ได้ยังไงครับว่าผมควรได้เงินฉุกเฉินก้อนไหนหรือต้องกดเข้าเมนูไหน
2: อ๋อนี่แหละค่ะคือความฉลาดของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลค่ะเขาเอาระบบ MSO Logbook ของกระทรวงพม.เข้าไปเชื่อมกับระบบทะเบียนราษฎรเลยค่ะพอคุณล็อกอินผ่านแอปปุ๊บระบบมันจะดึงฐานข้อมูลมาเช็คเงื่อนไขแบบเรียลไทม์เลยนะคะ
1: แบบพอรู้เลยใช่ไหมครับว่าเราเป็นใคร
2: ใช่ค่ะมันรู้ทันทีเลยว่าคุณลงทะเบียนคนพิการไหมและมีอายุเข้าเกณฑ์ผู้สูงอายุด้วยหรือเปล่าระบบจะคัดกรองแล้วก็นำเสนอสิทธิ์ที่คุณพึงได้รับขึ้นมาบนหน้าจอเลยค่ะลดปัญหาการให้สิทธิซ้ำซ้อนแถมยังป้องกันคนตกหล่นได้อย่างแม่นยำด้วยค่ะ
1: แหมฟังดูสวยหรูมากเลยนะครับถ้านั่งฟังอยู่ในห้องประชุมติดแอร์ที่กรุงเทพแต่ผมขออนุญาตตั้งคำถามแทนพี่น้องผู้ฟังรายการเราแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับ
2: ได้เลยค่ะว่ามาเลย
1: รายการของเราผลิตโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาใช่ไหมครับพวกเราคนตาบอดหลายคนเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนกันคล่องมากนะครับเพราะเรามีโปรแกรมอ่านหน้าจออย่าง Voice Over ในระบบ iOS หรือว่า Talkback ในระบบ Android คำถามแรกของผมเลยก็คือแอปของรัฐบาลตัวนี้เนี่ยมันถูกเขียนโค้ดมารองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอสำหรับคนตาบอดอย่างสมบูรณ์แบบหรือเปล่าครับหรือว่านักพัฒนาแอปเขาสนใจแค่ให้คนตาดีมองเห็นกราฟิกสวยๆแล้วก็ปล่อยให้คนตาบอดใช้แอปไม่ได้เหมือนที่ผ่านๆมา
2: โหเป็นการตั้งคำถามที่เฉียบขาดแล้วก็สะท้อนความเป็นจริงมากๆเลยค่ะคือตามมาตรฐานการพัฒนา e-service ของภาครัฐยุคใหม่นะคะเขาจะมีข้อกำหนดเรื่อง WCAG Web Content Accessibility Guidelines หรือก็คือมาตรฐานการเข้าถึงข้อมูลของคนพิการอยู่แล้วค่ะ
1: แปลว่ามันควรจะต้องใช้งานได้ใช่ไหมครับ
2: ในทางทฤษฎีคือโครงสร้างแอปจะต้องอ่านออกเสียงข้อความบนปุ่มกดต่างๆได้ค่ะแต่ในทางปฏิบัตินะคะสิ่งที่กระทรวงพม.ต้องพิสูจน์ให้เราเห็นก็คือการทดสอบระบบร่วมกับผู้ใช้งานจริงที่เป็นคนตาบอดค่ะว่าพอกดเข้าไปในแอปแล้วเนี่ยโปรแกรม Voice Over มันอ่านว่าปุ่มยืนยันอย่างชัดเจนหรือมันอ่านแค่ปุ่มไม่มีชื่อกันแน่
1: ใช่ครับอันนี้เจอบ่อยมากปุ่มไม่มีชื่อเนี่ย
2: นั่นแหละค่ะซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังนั่นก็แปลว่าการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมมันยังไม่เกิดขึ้นจริงนะคะและเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันเรียกร้องให้แก้ไขด่วนเลยล่ะค่ะ
1: ชัดเจนครับงั้นทีนี้คำถามที่2ขอท้าทายนโยบายระบบนี้อีกนิดนึงครับสำหรับคุณตาคุณยายหรือพี่น้องคนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมากๆล่ะครับคนที่แบบไม่มีสมาร์ทโฟนเลยนโยบายนี้เอาเทคโนโลยีมาเป็นตัวตั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นการสร้างกำแพงดิจิตอลทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลังหรือเปล่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับ
2: เรื่องนี้ทางกระทรวงพม.เองเขาก็ตระหนักดีค่ะจึงเป็นที่มาของแนวคิด CARE ของดร.เอเนกชัยเรืองรัตนากรซึ่งมันไม่ใช่แค่อักษรย่อสวยๆนะคะแต่มันคือกลไกการทำงานเลยค่ะ C คือ Care การดูแลใส่ใจ A คือ Access การเข้าถึงได้R คือ response ตอบสนองเร็วและ E คือ e-service
1: แล้วมันช่วยคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนยังไงครับ
2: เครื่องมือที่จะมาเติมเต็มช่องว่างของคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็คือตัว C กับ A นี่แหละค่ะรัฐบาลเตรียมดึงเอาเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือที่เรารู้จักกันในชื่ออพม.ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศเลยลงพื้นที่ไปเป็นเหมือนจุดบริการเคลื่อนที่ให้กับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับอาสาสมัครอพม.เนี่ยนะจะลงไปหาถึงบ้านเลยเอาตามความเป็นจริงเลยนะครับคุณในชนบทของโคราชบ้านเราเนี่ยอาสาสมัครเขามีจำนวนเพียงพอที่จะเดินเคาะประตูบ้านทุกหลังที่มีคนแก่หรือคนพิการจริงๆเหรอครับมันเป็นแค่การขายฝันเพื่อผลทาง PR หรือเปล่า
2: เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมถึงมองแบบนั้นนี่แหละค่ะคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของการบริหารจัดการเลยค่ะทางคุณกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงพม.ท่านได้ประกาศวิสัยทัศน์ไว้ในงานนี้ว่ากระทรวงต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ตั้งรับมาเป็นผู้สร้างโอกาสในเชิงรุกค่ะ
1: เชิงรุกที่ว่านี่คือรุกแบบไหนครับ
2: ก็คือ ระบบหลังบ้านที่มีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวลิสต์รายชื่อออกมาให้เลยค่ะว่าในหมู่บ้านนี้มีบ้านไหนบ้างที่เป็นกลุ่มเปราะบางแต่ยังไม่มีการล็อกอินเข้าระบบแล้วค่อยจ่ายงานให้อาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่พม.พุ่งเป้าไปที่บ้านหลังนั้นโดยตรงเลยค่ะไม่ใช่การเดินสุ่มเคาะประตูบ้านแบบหวั่นแหอีกต่อไปแล้วค่ะ
1: อ๋อแปลว่าแทนที่จะให้อาสาสมัครเดินงมหาเป้าหมายตากแดดตากฝนระบบมันจะทำหน้าที่เป็นGPS ชี้เป้าให้เลยใช่ไหมครับว่าต้องไปช่วยใครที่ไหน
2: ใช่เลยค่ะนี่คือการนำ Big Data มาใช้ในการบริหารจัดการกำลังคนที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
1: แบบนี้ถึงจะพอมองเห็นภาพความเป็นไปได้หน่อยครับถือว่าเป็นการผสานการทำงานระหว่างเทคโนโลยีข้อมูลกับมนุษย์ได้อย่างน่าสนใจมากเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะคือถ้าเรามองลึกลงไปนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มันจะก้าวหน้าไปไกลแค่ไหนระบบพยากรณ์อากาศระดับมิลลิเมตรจะแม่นยำเพียงใดหรือว่าแอปพลิเคชันจะล้ำสมัยถูกเขียนโค้ดมาอย่างดีแค่ไหนสิ่งที่จะทำให้ระบบเหล่านี้ทำงานและแก้ปัญหาให้มนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆมันไม่ใช่ตัว AI หรือว่าเซิร์ฟเวอร์หรอกนะคะ
1: แล้วมันคืออะไรครับ
2: มันคือความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพาธีของมนุษย์ด้วยกันต่างหากล่ะค่ะการที่นักพัฒนาแอปใส่ใจเขียนโค้ดให้คนตาบอดใช้งานได้การที่อาสาสมัครยอมเดินฝ่าโคลนหลังน้ำลดเข้าไปช่วยคุณตาคุณยายกรอกข้อมูลผ่านมือถือนั่นแหละค่ะคือหัวใจที่แท้จริงของการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเทคโนโลยีมันเป็นแค่เครื่องมือนะคะแต่ความเห็นอกเห็นใจต่างหากคือระบบปฏิบัติการที่แท้จริงค่ะ
1: โอ้โหคมมากครับแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้มันหมายความว่ายังไงครับมันหมายความว่าความรู้และข้อมูลคือพลังครับพี่น้องผู้ฟังเมื่อเรารู้กลไกของธรรมชาติเรารับมือกับภัยพิบัติได้และเมื่อเรารู้กลไกสิทธิสวัสดิการของเราชีวิตเราก็จะมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นครับข้อมูลข่าวสารในวันนี้ถูกนำมาขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกคนนะครับหากท่านใดรับฟังแล้วมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆของคนตาบอดหรือว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อมาที่คณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์การและระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้โดยตรงเลยนะครับ
3: ติดต่อได้ที่เบอร์อะไรคะ
1: เตรียมจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452หรือสามารถติดต่อได้อีกหนึ่งหมายเลขคือ0816162399ทวนอีกครั้งนะครับ0816162399ครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดต่อช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
5: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอดซิฟิลิสหนองในเริมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
6: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม wow!
7: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
5: ถ้าใครเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านแล้วถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีรู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่า
8: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

ป็นผลงานเพลงเพราะๆให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับกลับมาช่วงที่2นะครับ15นาฬิกากับอีก52นาทีวันนี้ก็ช่วงของ NMAB อัปเดตนานนิดนึงนะครับเนื่องจากช่วงนี้ผมมีติดประชุมนะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการต่างๆของทางสมาคมนะครับก็เลยช่วงนี้อาจจะนานนิดหนึ่งต้องขออภัยนะครับแต่ก็เพื่อการบริหารงานนะครับเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเพื่อการบริหารจัดการนะครับแล้วก็การส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับก็มีการบริหารจัดการมีการสื่อสารนะครับไปกับหลากหลายหน่วยงานนะครับเพื่อที่เราจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็มีเขาเรียกว่าวิทยากรของเรานะครับกำลังเดินทางกลับมาจากทางของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนื่องจากได้รับเชิญไปสอนคนตาบอดในการใช้ไม้เท้าขาวนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นโครงการของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับก็โดยท่านนนทวัฒน์จรสูงเนินนะครับอุปนายกแล้วก็ท่านนำโชคเข็มกิรัตน์นะครับกรรมการสมาคมของเราก็เป็นวิทยากรสอนไม้เท้าขาวตรงนี้ก็ได้ไปสอนกับให้กับคนตาบอดที่จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะครับเพราะว่าทางศูนย์เรามีวิทยากรในการลงพื้นที่นะครับในการสอนไม้เท้าขาวอย่างที่ผลิตมาที่ผ่านมาตรฐานจากทางวิทยาลัยราชสุดาที่ร่วมกับทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและมูลนิธิทิพย์นะครับตรงนี้ก็มีอยู่4ท่านเลยนะครับน่าจะมากเป็นลำดับต้นๆของประเทศนะครับมีทั้งท่านนายกนะครับท่านสุชาติเดชกระโทกท่านก็เป็นวิทยากรท่านนนทวัฒน์จองสูงเนินอุปนายกท่านนำโชคเข็มจิรัตน์นะครับกรรมการแล้วก็น้องแตงโมนะครับท่านนันทิราไข้ควรเจ้าหน้าที่เราก็เป็นวิทยากรนะครับได้รับใบประกาศนะครับอย่างถูกต้องนะครับซึ่งการได้ใบประกาศเป็นวิทยากรสอนการใช้ไม้เท้าขาวตรงนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะครับเพราะว่าก็เป็นเพิ่งเปิดสอน2รุ่นนะครับกลับมาเปิดสอน2รุ่นเท่านั้นนะครับหลังจากที่ว่างเว้นจากการผลิตวิทยากรตรงนี้ไปอย่างยาวนานนะครับเป็นน่าจะเป็นหลัก10ปีได้นะครับที่ไม่ได้มีการฝึกอบรมวิทยากรรุ่นใหม่ออกมานะครับทางนี้ก็เป็นการฝึกอบรมมาแล้วก็การไปอบรมตรงนี้ใช้ระยะเวลาถึง30วัน1เดือนเลยนะครับถึงจะได้ตัวใบประกาศตรงนี้สามารถมาสอนให้กับคนตาบอดได้นะครับโดยการลงไปสอนในพื้นที่ทางหน่วยที่ดูแลตอนนี้ก็จะเป็นศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็เปิดมีการลงไปสอนในพื้นที่ให้กับคนตาบอดนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับโดยผ่านการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอบต.เทศบาลของแต่ละอำเภอนะครับแล้วก็ลงไปในปีนี้แล้วก็สอนแล้วอยู่ประมาณ2รุ่นนะครับถ้าจำไม่ผิดก็จะมีที่บัวใหญ่1รุ่นแล้วก็ที่จัดที่สมาคมเราเอง1รุ่นแล้วก็เห็นว่ามีทางประทายนะครับซึ่งคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับอีกหนึ่งรุ่นเดี๋ยวจะได้ลงไปจัดในพื้นที่เดี๋ยวจะเป็นวิทยากรท่านใดนั้นเดี๋ยวก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับคนตาบอดเราในจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าอบต.เทศบาลที่ใดที่ให้เราลงไปสอนในพื้นที่นะครับท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทางอบต.เทศบาลนะครับท่านเพียงอนุเคราะห์สถานที่ให้เราเท่านั้นนะครับแล้วก็จัดหากลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจอยากจะเรียนรู้การใช้ไม้เท้าขาวนะครับการดูแลตัวเองในการดำรงชีวิตประจำวันนะครับเราก็สอนให้ตรงนี้เพื่อที่จะไม่ได้เป็นภาระของครอบครัวนะครับ
สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ต่อยอดในอนาคตอาจจะต่อยอดไปถึงเรื่องของการทำงานเลี้ยงชีพนะครับดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้เพิ่มเติมอีกนะครับนอกจากที่ท่านจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วตัวคนตาบอดเองนะครับก็ยังได้รับไม้เท้าขาวไปใช้ฟรีๆเลยนะครับรวมถึงเรามีค่าพาหนะให้นะครับค่าอาหารกลางวันอาหารว่าง2มื้อนะครับอาหารกลางวัน1มื้ออาหารว่าง2มื้อทางสูตรแล้วก็ดูแลค่าที่พักวิทยากรนะครับค่าวิทยากรค่าจ้างวิทยากรต่างๆทางสูตรแล้วก็ดูแลทางอบต.เทศบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับถ้าเกิดที่ใดสนใจอยากให้เราลงไปสอนในพื้นที่นะครับก็ยังเหลือสิทธิ์อยู่ในปีนี้เราขอสิทธิ์มาประมาณถ้าจะไม่ผิดน่าจะ100คนนะครับมีสอนไปแล้วประมาณ20นะครับก็ยังเหลืออีกนะครับแล้วก็มีจองมาแล้วประมาณน่าจะ8หรือ9คนนะครับก็ยังเหลือสิทธิ์อีกประมาณ70คนนะครับที่ใดที่ต้องการให้เราลงไปสอนในพื้นที่ก็แจ้งเราได้นะครับติดต่อ044-353-452 044-353-452 แล้วก็0816162399นะครับ0816162399หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาก็ที่0943642635 0943642635แล้วก็ติดตามข่าวสารของทางสมาคมของทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดได้ตามช่องทางใน Facebook นะครับพิมพ์ได้เลยนะครับจะพิมพ์หาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหรือมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยในทุกๆช่องทางของทางองค์กรของเรานะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วนะครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 นถึง 16:00 นวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดี

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าวว
1: ิถีชาวสวนมังคุดตำบลยุโปจังหวัดยะลากำลังเร่งเก็บผลผลิตสุกเต็มต้นส่งขายสร้างรายได้บรรยากาศในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักหลังผลผลิตมังคุดของเกษตรกรที่ปลูกไว้เป็นจำนวนมากเริ่มทยอยสุกพร้อมกันส่งผลให้ชาวบ้านต้องเร่งเข้าสวนเก็บผลผลิตเพื่อส่งขายให้ทันท่วงทีเนื่องจากมังคุดเป็นผลไม้ที่สุกเร็วหากปล่อยทิ้งไว้ข้ามคืนผลจะเปลี่ยนเป็นสีดำเข้มและทำให้ราคาตกทันทีสำหรับต้นมังคุดในพื้นที่อำเภอยุโปส่วนใหญ่เป็นต้นไม้เก่าแก่ที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปบนพื้นที่เฉลี่ยรายละ 3-5 ไร่มีจุดเด่นด้านคุณภาพคือเนื้อขาวเปลือกบางและรสชาติหวานอร่อยโดยในปีนี้เกษตรกรมีการบริหารจัดการระบบน้ำที่ดีในช่วงหน้าแล้งส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณมากและมีคุณภาพสูงนางรัตนาอินทรสกุลเกษตรกรเจ้าของสวนมังคุดกว่า100ต้นเปิดเผยว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดออกมาเป็นจำนวนมากเกษตรกรต้องปรับกลยุทธ์จากการรอขายผลสุกเพียงอย่างเดียวหันมาทำมังคุดคัดในช่วงต้นฤดูกาลซึ่งได้ราคาดีกว่าส่งผลให้ภาพรวมรายได้ดีกว่าปีที่ผ่านมาสำหรับราคาผลสุกในปัจจุบันมีการคัดแยกขนาดโดยมังคุดผลใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ26บาทส่วนมังคุดผลเล็กอยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทขณะที่มังคุดดิบสำหรับทำมังคุดคัดขายได้ถึงผลละ4บาทส่งผลให้มีรายได้หมุนเวียนเข้ามาจุนเจือครอบครัวเฉลี่ยวันละ 3,000 ถึง 4,000 บาทตลอดฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่มีระยะเวลานาน 1-3 เดือนสำหรับปีนี้ภาพรวมมังคุดดีกว่าปีที่แล้วโดยช่วงต้นฤดูกาลราคามังคุดคัดเกรดพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ50บาทเกรดรองกิโลกรัมละ 30-35 บาทแม้ปัจจุบันราคาจะขยับลงมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 26-27 บาทตามกลไกตลาดแต่เกษตรกรยังคงสามารถเก็บผลผลิตส่งขายได้ทุกวันโดยที่สวนสามารถเก็บได้สูงสุดถึงวันละ100กิโลกรัมในส่วนของการตลาดปัจจุบันเกษตรกรได้รับความสะดวกเป็นอย่างมากเนื่องจากมีพ่อค้าแม่ค้าขับรถเข้ามาตั้งจุดรับซื้อผลผลิตกระจายอยู่ตามศูนย์กลางของชุมชนทำให้ชาวบ้านสามารถนำมังคุดที่คัดแยกขนาดแล้วมาส่งขายได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปขายที่ตลาดหัวเมืองนำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของตำบลยุโปให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดี

0: รสาธารณะ
1: สวนสาธารณะสีสวัสดิ์เราเข้าไปเดินเล่นในสวนกันไหมไปสิมีคนมาออกกำลังกายมาพักผ่อนเยอะเหมือนกันนะ
0: ก็สวนสาธารณะเนี่ยใครๆก็มาใช้บริการได
1: ้นี่ก็โทรศัพท์สาธารณะคำว่าสาธารณะเนี่ยทำไมมีหลายอย่างจังเลยสาธารณะแปลว่าอะไรหรอ
0: สาธารณะก็แปลว่าทั่วๆไปใครๆก็สามารถใช้บริการได้อย่างเช่นสวนสาธารณะโทรศัพท์สาธารณะสุขาสาธารณะนี่ไง
1: อ๋ออะไรที่มีชื่อว่าสาธารณะก็หมายถึงใครใช้ก็ได้ใช่ไหม
0: ใช่แล้วสาธารณะหมายถึงสิ่งที่คนทั่วไปใช้ร่วมกันได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของโดยเฉพาะดังนั้นถ้าจะใช้สถานที่หรือสิ่งของสาธารณะก็ต้องช่วยกันรักษาไว้ให้คนอื่นใช้ด้วย
2: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ทุนหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐบาลเปิดบินตรงดอนเมืองดูไบเจาะตลาดนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางจัดรถโชว์7-8กรกฎาคมนี้กระตุ้นช่วงไฮซีซั่นรัฐบาลรุกตลาดนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางเปิดบินตรงดอนเมืองดูไบโดยจัดรถโชว์ Amazing Thailand Take Off withFly Dubai Road Show 2026 7-8 กรกฎาคมนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขยายตลาดนักท่องเที่ยวภูมิภาคตะวันออกกลางร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับสายการบิน Fly Dubai เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ดูไบกรุงเทพเริ่มบริการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปพร้อมเดินหน้าต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้โครงการ Amazing Thailand Take Off with Fly Dubai Road Show 2026ในวันที่7กรกฎาคมและ8กรกฎาคมนี้เมืองอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางการท่องเที่ยวดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงเข้าสู่ประเทศไทยและตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำของนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ข ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

เกษตรเพื่อประชาประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ320ล้านไร่เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ149ล้านไร่เป็นพื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ60ล้านไร่ปัจจุบันพัฒนาพื้นที่ชลประทานไปแล้วกว่า33ล้านไร่ยังคงเหลือประมาณ27ล้านไร่ที่จะต้องดำเนินการต่อไปซึ่งกรมชลประทานมีเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่ชลประทานให้ได้อีก18ล้านไร่ในส่วนของปริมาณน้ำท่ามีเฉลี่ยปีละ 280,000 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถเก็บกักได้เพียง 82,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ37กรมชลประทานจึงต้องหาแนวทางเก็บกักน้ำให้ได้เพิ่มขึ้นเป้าหมายใน20ปีข้างหน้าคือเพิ่มปริมาณน้ำให้ได้ 13,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของคนทั้งประเทศในอนาคตทั้งนี้กรมชลประทานได้ให้ความสำคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและยึดมั่นในหลักการทรงงานตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาจากแนวพระราชดำรัสการรับฟังข้อเสนอของประชาชนเพื่อนำมาหาทางออกร่วมกันเพื่อให้ได้แนวทางเหมาะสมที่สุดกับประชาชนหลายโครงการจึงเดินหน้าได้และมีหลายโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นเริ่มเก็บกักน้ำได้และพร้อมส่งน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้แล้วและมีหลายโครงการที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2-3 ปีข้างหน้าเช่นโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจาก

0: ิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายขององค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยและเครือข่ายยุวเด็กและสังคมนะครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการในช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆความรู้ดีๆมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะมีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันช่วงที่3ของรายการในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นการหนิวครับและก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์มาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับ4ช่วงครับกับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กได้ผ่านทาง Facebook Live นะครับของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางและ1ช่องทางนะครับและฟังวิทยุออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.th รวมถึง sunnydeck.com นะครับแล้วก็ paki.fm.org ฟังพร้อมกันในเครือข่ายทั้งวิทยุออนไลน์ Facebook Live แล้วก็ทางวิทยุ FM แล้วก็ AM ทั่วประเทศครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้มีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆเยาวชนและผู้ปกครองกันนะครับติดตามได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นครับ
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: ประชาธิปไตยเริ่มต้นได้ที่สถาบันครอบครัวว
3: ันนี้คุณไปส่งลูกแล้วพรุ่งนี้ผมจะสลับไปส่งเองคุณแค่ทำอาหารเช้าให้ก็พอนะ
4: ได้จ้าเอ๊คุณคิดว่าเราควรไปเที่ยวช่วงวันหยุดกันที่ไหนดีล่ะคะ
3: ผมให้สิทธิ์คุณเลือกตัดสินใจเลย
4: เรามาเสนอไอเดียกันแล้วให้ลูกๆเสนอความคิดเห็นกับเราว่าเขาอยากไปที่ไหนบ้างผสม

0: ขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรหลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
4: คิดสารดี
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันวันนี้อยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีนะคะหยิบเอาเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่เป็นประโยชน์เรื่องราวที่อยู่รอบตัวเราค่ะมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้มากมายเลยค่ะในวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับฝนค่ะฝนเอ่ยทำไมจึงตกนั่นน่ะสิฝนเอ่ยทำไมถึงตกที่ฝนมันตกเพราะว่ากบมันร้องหรือเปล่าคะวันนี้มาหาคำตอบกันค่ะการที่เกิดฝนเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเราก็คงจะได้เรียนรู้เรื่องของวัฏจักรของน้ำกันไปบ้างแล้วเนาะตอนเด็กๆเราก็จะจำกันได้ว่าก็คือน้ำเนี่ยนะคะความร้อนทำให้น้ำระเหยขึ้นไปเป็นไอกลายเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆรวมตัวกันกลายเป็นเม็ดฝนและเม็ดฝนก็หยดลงมาให้เรานั่นเองแต่ก่อนค่ะกว่าจะรู้ว่าจะเกิดฝนได้ดียังไงเนี่ยก็อาจจะพยากรณ์กันยากเดี๋ยวนี้นักอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถศึกษาแล้วก็ทราบได้ว่าการเกิดฝนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนได้ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะเราทราบมาว่าอนุภาคของไอน้ำขนาดต่างๆในก้อนเมฆเมื่อมีขนาดใหญ่ค่ะจนไม่สามารถลอยตัวอยู่ในก้อนเมฆได้เมื่อนั้นล่ะค่ะเขาอ้วนเกินไปเขาก็จะตกลงมาเป็นฝนใช่ไหมคะแต่บางครั้งค่ะฝนตกก็จะแผ่เป็นบริเวณกว้างบางครั้งก็อาจจะตกเป็นบริเวณแคบแต่อย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่ายังไม่มีนักอุตุนิยมวิทยาคนไหนนะคะที่เข้าใจการเกิดฝนได้อย่างสมบูรณ์นักค่ะฝนที่ตกลงมาบนพื้นดินได้เนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยก็อย่างที่บอก

0: ว่าเจ้าไอ้น้ำเนี่ยจะต้องไปเป็นเมฆก่อนคือก่อนที่จะเป็นฝนเราจะต้องมีเมฆเกิดขึ้นในท้องฟ้าก่อนดังนั้นถ้าช่วงไหนที่ท้องฟ้าโปร่งโล่งไม่มีก้อนเมฆแน่นอนค่ะว่าอันนั้นคือมันจะไม่มีฝนทีนี้ก่อนอื่นเลยก่อนจะมีฝนมีเมฆเกิดขึ้นบนท้องฟ้าเมฆก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันค่ะเมฆไม่ใช่ทุกชนิดนะคะที่จะทำให้ฝนตกได้ลองเงยหน้าขึ้นไปดูบนฟ้ากันดูนะคะว่าเมฆบางชนิดทำให้เกิดฝนตกได้แต่เมฆบางชนิดก็ไม่ได้สามารถทำให้เกิดฝนได้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าไอ้น้ำเนี่ยมันจะกั่นตัวรวมการกลายเป็นเมฆใช่ไหมคะก็ต่อเมื่อมีอนุภาคกั่นตัวเล็กๆอยู่เป็นจำนวนมากเพียงพอและไอ้น้ำจะเกาะตัวบนอนุภาคเหล่านั้นค่ะรวมกันทำให้เห็นเป็นเมฆเมฆจะกั่นตัวเป็นน้ำฝนได้ก็ต้องมีอนุภาคแข็งตัวค่ะหรือว่าเม็ดน้ำขนาดใหญ่ซึ่งจะดึงเม็ดน้ำขนาดเล็กมารวมตัวกันจนเกิดเป็นเม็ดฝนค่ะสภาวะของน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งฝนหิมะละอองหรือว่าลูกเห็บซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้รวมกันว่าน้ำฟ้าค่ะคือมันเป็นน้ำที่หยดมาจากฟ้าเนี่ยนะคะเป็นได้ทั้งจะเป็นน้ำฝนก็ได้จะเป็นหิมะก็ได้จะเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะการที่น้ำฟ้าจะตกลงมาเป็นฝนหรือว่าเป็นหิมะได้เนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศค่ะว่าอุณหภูมิของอากาศเราร้อนหรือเย็นแค่ไหนลักษณะของหิมะเนี่ยจะเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆค่ะแต่ละอันก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะแต่มีลักษณะคล้ายๆกันอยู่ค่ะคือหิมะหรือว่าผลึกน้ำแข็งส่วนมากจะมีรูปร่างเป็นลักษณะหกเหลี่ยมค่ะซึ่งถ้าคิดไม่ออกนะคะลองนึกถึงการ์ตูนเรื่องฟรอสเซนค่ะที่เอลซ่าเนาะอันนี้ค่ะเราจะเห็นผลึกของก้อนน้ำแข็งซึ่งผลึกของน้ำแข็งเล็กๆเนี่ยนะคะจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปแต่โดยมากแล้วจะเป็นหกเหลี่ยมแต่อาจจะรูปร่างไม่เหมือนกันนะคะน้ำฟ้าจะต้องเกิดจากเมฆถ้าไม่มีเมฆจะไม่มีน้ำฟ้าแต่เมื่อมีเมฆก็ไม่จำเป็นต้องมีน้ำฟ้าเสมอไปนะคะเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเมฆมีหลายชนิดเมฆบางชนิดลอยอยู่บนท้องฟ้าเฉยๆค่ะไม่ตกลงมามีเมฆบางชนิดค่ะที่จะทำให้เกิดน้ำฟ้าได้ค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าเมื่ออากาศเย็นลงไอ้น้ำในบรรยากาศค่ะจะเกิดการกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกนะคะเมฆหรือหมอกก็คือเม็ดน้ำเล็กๆค่ะซึ่งมีไอ้น้ำรวมตัวกันเกาะอยู่บนอนุภาคดูดน้ำเช่นอนุภาคเกลือนะคะเราจะเรียกอนุภาคชนิดนี้ว่าอนุภาคกลั่นตัวอนุภาคแบบนี้จะมีอยู่ในธรรมชาติค่ะมีความสำคัญในการช่วยทำให้ไอ้น้ำกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกได้ง่ายขึ้นคือถ้าไม่มีอนุภาคกลั่นตัวเนี่ยไอ้น้ำจะเปลี่ยนเป็นหมอกหรือว่าเป็นเมฆได้ยากค่ะทีนี้เมฆเนี่ยประกอบด้วยเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งขนาดเล็กมากเมื่อขนาดยังไม่โตพอค่ะเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งจะลอยอยู่ในบรรยากาศค่ะเนื่องจากมีกระแสลมพัดขึ้นในแนวตั้งนะคะคอยต้านปะทะไม่ให้ตกลงมาซึ่งเจ้าเม็ดเมฆเนี่ยนะคะก็จะขนาดเล็กมากๆนะคะเขาก็จะไม่ตกลงมาจะลอยอยู่ทีนี้พอเขารวมตัวกันค่ะเขาจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นนะคะมันจะทำให้เขาตกลงมาจากเมฆตามธรรมดาแล้วค่ะเม็ดฝน1เม็ดนะคะจะเกิดจากการรวมกันของเม็ดเมฆที่รวมกันมากกว่า1ล้านเม็ดแต่เรื่องนี้นะคะก็ดูจะยังมีปัญหาค่ะว่าก็ยังไม่มีใครที่จะมีความรู้ที่จะรวบรวมว่าเออเราเม็ดเมฆเป็นล้านเม็ดจะรวมเป็นเม็ดฝน1เม็ดได้ยังไงนักวิทยาศาสตร์เลยได้แบ่งทฤษฎีใหญ่ๆจากการรวมตัวกันของเม็ดเมฆนะคะไว้เป็น2วิธีคือการชนกันแล้วรวมกันการจับรวมกันหรือว่าวิธีของฝนเขตร้อนนะคะวิธีนี้เนี่ยนะคะก็จะสมมุติว่าในก้อนเมฆก้อนหนึ่งมีเม็ดเมฆขนาดหลายๆขนาดค่ะเม็ดเมฆขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่เร็วกว่าเม็ดเมฆขนาดเล็กจึงชนเอาเม็ดเมฆขนาดเล็กเข้ามานะคะมารวมตัวกันเมื่อเม็ดใหญ่เม็ดเล็กมาชนกันก็เกิดการรวมที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองพฤติการนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วค่ะจนเกิดเม็ดน้ำที่ใหญ่มากๆและเม็ดน้ำใหญ่ๆก็จะแยกกันออกมาเกิด กรรมวิธีซ้ำๆแบบนี้เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เลยทำให้เกิดฝนตกมากได้อันนี้เป็นลักษณะของการเกิดฝนในโซนร้อนซึ่งเมฆมีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาค่ะแต่อีกหนึ่งกรรมวิธีคือผลึกน้ำแข็งอันนี้ฝนจากแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมฆที่มีไอน้ำและผลึกน้ำแข็งแล้วก็น้ำปนกันอยู่ซึ่ง3สภาวะนี้นะคะอยู่ในก้อนเมฆที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเราจะเรียกน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาว่าน้ำซุปเปอร์คูลค่ะซึ่งก็จะมีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมดานะทีนี้เมื่อไอน้ำผลึกน้ำแข็งและน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศารวมอยู่ด้วยการในสภาวะที่มันไร้เสถียรภาพมันไม่มั่นคงเพราะว่าความดันไอ้น้ำของเม็ดน้ำสูงกว่าความดันไอ้น้ำของผลึกน้ำแข็งฉะนั้นไอ้น้ำจะกลั่นตัวลงมาบนผลึกน้ำแข็งทำให้ผลึกน้ำแข็งมีเม็ดโตใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศาก็ระเหยไปเป็นไอ้น้ำก็เกิดกรรมวิธีนี้ซ้ำเรื่อยๆนะคะจนผลึกน้ำแข็งใหญ่โตขึ้นตกลงมาเป็นหิมะถ้าตกลงมาในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาหิมะก็ละลายค่ะก็คือเจ้าผลึกน้ำแข็งเนี่ยก็ละลายกลายเป็นน้ำฝนตกลงมาอันนี้เป็นกรรมวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ให้ชื่อว่า Bergeron Fin Descent ค่ะเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่าอ๋อมันเกิดจากผลึกน้ำแข็งนะแล้วก็ตกลงมาทีนี้เราก็จะพอจะสรุปได้ว่าการกลั่นตัวของไอ้น้ำเป็นเมฆเป็นหมอกเนี่ยนะคะก็จะอาศัยอนุภาคการกลั่นตัวแล้วเกิดฝนหรือว่าน้ำฟ้าโดยต้องอาศัยเมฆขนาดใหญ่หรือว่าผลึกน้ำแข็งนะคะในการที่จะทำให้เกิดฝนได้นั่นเองค่ะซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งฝนเป็นฝนละอองเป็นหิมะหรือเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าหยาดน้ำฟ้าเนี่ยตกลงมาในลักษณะแบบไหนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศในพื้นที่นั้นๆ นะคะโดยหยาดน้ำฟ้าจะต้องมาจากเมฆอย่างที่เราบอกไปแต่ไม่ใช่เมฆทุกก้อนที่จะมีหยาดน้ำฟ้าเมฆบางก้อนมีหยาดน้ำฟ้าค่ะและเมฆบางก้อนก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองได้ซึ่งเป็นสภาวะที่เลวร้ายนะคะก่อตัวจากก้อนเมฆชื่อคิวมูลัสค่ะในสภาพอากาศที่เป็นแบบไม่มีเสถียรภาพนะคะคือก็จะส่งผลทำให้ก้อนเมฆเนี่ยนะคะกลายเป็นฝนได้นั่นเองค่ะฝนนะคะถึงแม้จะดูเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมดานะคะแต่ฝนหรือว่าน้ำฟ้าลักษณะนี้นะคะก็มีผลทำให้เกิดทั้งเรื่องของทัศนวิสัยที่ไม่ดีต่อการบินหรือบางครั้งนะคะเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองก็อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆตามมาด้วยได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องการฝนเพื่อเพิ่มน้ำให้กับธรรมชาติอยู่ดีดังนั้นแล้วต้องช่วยกันดูแลธรรมชาตินะคะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเขาอยู่กันอย่างสมดุลกันนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยค่ะกับเรื่องราวของการเกิดฝนหยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคิดสาระดีหมดลงแล้วนะคะมดและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คิดสาระดีไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

0: ด่นประเด็นเด็ก
1: ในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติด่าสาครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวก็นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับวันนี้เริ่มกันที่ทางด้านของกรมกิจการเด็กและเยาวชนก็มีการประกาศรายชื่อการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569แล้วนะครับคณะของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาตินะครับก็ประจำปี2519ตอนนี้คณะกรรมการก็มีการคัดเลือกพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับก็แบ่งออกเป็น4ประเภทครับจำนวน6ด้านโดยจำแนกเป็นประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนนะครับที่จะได้รับรางวัลนะครับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรครับเนื่องในโอกาสในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นะครับโดยประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับในส่วนของประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจำนวน111คนด้านที่1ครับด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนจำนวน44คนได้แก่นางสาวกฐานกรมายืนยงนางสาวเขมิกาบรรเลงสนอนางสาวจิรัชยาสุธรรมฤทธิ์นางสาวชมพูนุชวัฒนะไมตรีนางสาวชนฤดีโชคติรัตน์นางสาวณภัทรก่อกองนางสาวณัฐาพรอำไพนางสาวนิธิสานักเรียงนางสาวลินทิพย์ทัศนีสุวรรณนางสาวปริชัดเผ่าฉนวนนางสาวพิมพ์เลิศวดีลีเลิศวงพักดีนางสาวพิไลวันนินไทยนางสาววรศิกาเตชะเจริญวิกุลนางสาวเวทนิดรัตนะรุจิกรนางสาวอนัญญาแก้วมานายก้องพบสันสิริกุลนายกิติพลพุทนาคนายคานันณศิรานายจิรศักดิ์วงจันดีนายโจโจ้ทาวเวอร์สนายณัฐกรพุทธกิจนายณัฐภูมิพรมสอนนายณัฐวุฒิย่องเพชรนายธนากรวัฒนาวานิชกุลนายณัฐกฤตใจแน่นนายณัฐกิจวงสากันนายธนพัฒน์เทศนอกนายธนพัฒน์เอี่ยมฉิมนายทิปุกกิรติชูวงนายธีรพงษ์แก้วจำปานายธีรพัฒน์ทัพวิเศษนายนันทชัยศิลพันธ์นายนันทพัฒนากิจนายรพีพัฒน์แววงามนายวิชากรมุสิกะสารนายสัสวัตขุนทองนายสุภกิจสวนสมนายสุภวิทย์พงอารามนายสมิทธ์ทำไก่สอนนายสหรัฐเสือเล็กนายสุรสิทธิ์ศรีใสนายอัศมีบุญมาเลิศนายอาวินซอยสุเรนและนายเอกพสิทธิ์จตุธนานันท์นะครับนี่ก็เป็นด้านของการพัฒนาสังคมและชุมชนจำนวน44คนด้วยกันนะครับด้านที่2ครับด้านการศึกษากีฬานันทนาการจำนวน27คนนะครับดังต่อไปนี้นางสาวกัญญาพัฒน์จันทรัตน์นางสาวจินนพัฒน์วงมีแก้วนางสาวชะฤทัศน์กิตยารัตน์นางสาวณกิตตาลีกิจจากรนางสาวรัตวราพิเชษพันธ์นางสาวทันชนกมีสัตว์นางสาวธัญรัตน์เจียระวงศกุลนางสาวปานไพลินวัฒนะโรจนพรนางสาวปารณีมีใจนางสาวพราวพันธ์ธัญญกิจไพศาลนางสาวพัชรนัทยันยงกาสิรินางสาวพิษณีอินทิพย์นางสาวพัทธิลาพัฒนภัยบุญกุลนางสาวภูริสยาสิโรโมนางสาววริสรานบทอง นางสาวไอสวรรณบุญยศนายกฤษดาวงหาจักรนายกสพลวรรัตน์โพคินนายทศธรจันศรีนายวราวิทย์ศรีสุขนายปันจริงจิตนายพัชระแสงสำราญนายพิษณุลักษ์โคตุธานายภูมิมิพัฒน์กมลนายวรเมธชาวราชนายศิลาพลรักและนายศิรภพทองประเสริฐนะครับไปที่ด้านที่3ครับที่ได้รางวัลเด็กชนดีเด่นแห่งชาติด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอาชีพจำนวน11คนครับได้แก่นางสาวกัลยากรเชื้อเอี่ยมพันธ์นางสาวขวัญน่านประสมทองนางสาวฮาดีนาลายูนางสาวพาวพรินสุริยาวิวัฒน์นางสาววิชาวดีชูเพชรพงษ์นายกวีวัฒน์ธนสิทธิ์ณศิสกุลนายกัญจนพัฒน์ใสสุขนายณัฐพงษ์ภูมิอนุโพนายธนโชคจันแก้วนายบุรทัศน์บุตรแสงและนายพงศิรัตน์สาระโกเศษนะครับในส่วนของด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมครับจำนวน24คนได้แก่นางสาวกนกพรกามินีนางสาวชยานุชพงไทยนางสาวนัทนันชุมสุวรรณนางสาวนิรชาสลับเพชรนางสาวปริศนาดีสนุกนางสาวบุญยดามองเพชรนางสาวพัชรพรคำนนนางสาวมุกดารัตน์พามานางสาวระมินดาชัดกมลวาทินนางสาววฤยดารักพ่วงนางสาวสิริพัศรสิทธิจันเสนนางสาวสุชานันมอยทานางสาวอภิชยาทันสมัยนายกฤตินแซ่เหล่านายชนวัฒน์สุริกุลนายณัฐพลโคกเพชรนายทีนพเกตนายธีรนันท์กุหลาบขาวนายพงศกรสุวรรณเสวตนายภูพิรัตน์พระนอนข้ามนายรพีพิราหานายรัชพลพรยานายวงวริศบุราณและนายศิลาวัฒนกุลครับไปที่ในส่วนของด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนหนึ่งคนครับได้แก่นางสาววรสิตาศรีวิไลเวศครับด้านสื่อสารมวลชนจำนวน4คนด้วยกันครับได้แก่นางสาวชนาพรทวีชาตินายณทัศกิติสารนายเตชินเพิ่มพันธ์วรวัตรและนายวันฟิระเดาแวเตในส่วนของประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจำนวน11กลุ่มดังนี้ครับด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนจำนวน5กลุ่มครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มทูบีจินดาจิตอาสาเป็น1ครับ2ชมรมต้นกล้ากาสลอง3ศูนย์เยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย4สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ5สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้วครับในส่วนของด้านการศึกษากีฬานันทนาการจำนวนหนึ่งกลุ่มครับได้แก่วงเมโดริก้าจากโรงเรียนบ้านนนอุดมณพดลอุปถัมภ์ครับด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอาชีพจำนวน2กลุ่มครับได้แก่กลุ่ม10เสือส่งพลังและก็กลุ่มโปรเจกต์ดีเฟสนะครับส่วนด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมจำนวน3กลุ่มครับได้แก่ชมรมโขนเตรียมทหารชมรมนักสวดโอเอวิหารรายโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคารครับชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนวัดลาดกระบังครับส่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีผู้ที่ส่งผลงานครับด้านการสื่อสารมวลชนก็ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกครับไปในส่วนของประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน21คนนะครับได้แก่ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนจำนวน11คนครับดังนี้นางนิชาพรสิงห์ณรงค์นางสาวแพรณภาเพลิงธาตุนางสาวสุกัญญาประจบเหมาะนางสาวอ่อนอนงมีพึ่งนายจตุพรกุลบุตรนายธกฤต ยศมาภรัชชัยนายพัชรนันท์อัครเตชาภัทรนายอมรินทร์เสนแก้วนายอุทัยเพชรหินพลตำรวจตรีหญิงสิริกุลศรีสง่าพลตำรวจเอกกิษกรหอมจัญญาด้านการศึกษากีฬานันทนาการจะเป็น6คนครับได้แก่นายณัฐศักดิ์คนซื่อนายภูริพัฒน์หงสกุลนายสุภการปราสุวรรณนายสถาพรเกตชื่นนายสหรัฐแก้วในหินนายอภิรักษ์บุญกองด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอาชีพจำนวน1คนครับได้แก่นายสุเมธวิเศษสิงห์ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมจำนวน1คนครับได้แก่นายนิรุตสุทธินนท์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน1คนครับได้แก่นางอุชุพัฒน์กอบชัยด้านการสื่อสารมวลชนจำนวน1คนครับได้แก่นางสาวพิยาดาบุญมีครับประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน7องค์กรดังนี้ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชนจำนวน5องค์กรได้แก่สภ.เมืองสะเชิงเทรามูลนิธิช่วยไร้พรมแดนศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ศูนย์แสงอรุณบำบัดผู้ติดยาเสพติดโดยพระกิตติคุณสมาคมไทยเลเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษากีฬานันทนาการจำนวน2องค์กรครับได้แก่มูลที่ดำรงชัยธรรมนายไพบูลย์ดำรงชัยธรรมและมูลที่ปัญญากันด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอาชีพไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกครับด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกครับด้านการสื่อสารมวลชนก็ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกนะครับก็นี่คือประกาศนะจากหน้าของกรมกิจการเด็กและเยาวชนครับประกาศณวันที่3กรกฎาคม2569โดยอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนางอภิญญาชมภูมาครับนี่ก็เป็นในส่วนของผู้ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนนะครับประจำปี2569นะครับก็จะได้รับรางวัลก็เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรครับเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติวันที่20กันยายนของทุกปีนะครับในปีนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นะครับทั้งหมดจำนวน150รางวัลด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นผู้ที่ได้การคัดเลือกในระดับจังหวัดมาก่อนนะครับก็จะมีจะเห็นว่าแต่ละปีนะครับก็ช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะส่งมาระดับประเทศก็จะได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับของแต่ละจังหวัดก็จะมีในส่วนของทางว่างผู้ว่าการจังหวัดก็เป็นมอบนะฮะเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำจังหวัดนะครับนี่ก็เป็นผลงานที่น้องๆเด็กและเยาวชนรวมถึงบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กรวมถึงองค์กรนะครับที่ทำงานให้กับเด็กและเยาวชนนะครับก็มีทุกปีนะก็จะมีการเสนอรายชื่อกันก็ถ้ารายการของเราประชาสัมพันธ์ก็น่าจะเป็นช่วงประมาณต้นปีนะครับแล้วก็ช่วงนี้แหละครับช่วงเดือนกรกฎาคมก็จะมีการประกาศรายชื่อก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับทั้งหมด150รางวัลและก็แสดงความยินดีกับน้องๆเด็กและเยาวชนครับที่มีอายุไม่เกิน25ปีทั้งหมด111คนด้วยกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับสามารถที่จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนครับไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับที่ dcy.go.th นะครับก็จะมีรายชื่อพร้อมกับไฟล์ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569ครับมาอีกหนึ่งข่าวดีนะครับก็ใครที่ชอบงานพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนนะครับตอนนี้ด้านของกรมการพัฒนาชุมชนครับประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนาอสพรุ่นที่78นะครับสำหรับใครที่มีความสนใจทำงาน ชุมชนนะลงพื้นที่นะครับอยากมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงทางด้านของกรมการพัฒนาชุมชนก็เปิดโอกาสให้ทุกคนครับเข้ามามีส่วนร่วมนะเก็บเกี่ยวประสบการณ์สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะครับทางด้านของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปครับคัดเลือกเป็นเข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนาอสพรุ่นที่78ครับเพื่อปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาชุมชนตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่นะครับใครที่สนใจนะสมัครได้นะครับตั้งแต่ดูคุณสมบัติกันทีหนึ่งครับอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับรายละเอียดนะก็บอกเลยว่าน่าสนใจนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำงานชุมชนนะครับทางกรมพัฒนาชุมชนนะครับเปิดรับสมัครก็จะรับทั้งหมดนะตำแหน่งอาสาพัฒนานะครับจำนวน200อัตราด้วยกันนะครับแล้วก็มีค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทนะครับทำงานคือเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2519ถึงวันที่30กันยายนก็คือตลอด1ปีนะครับก็คือ1ตุลาคมปีงบประมาณ70นะ1ตุลาคม69ถึง30กันยายน70เป็นระยะเวลา1ปีนะครับมีค่าตอบแทนให้เดือนละ 15,000 บาทนะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับครับก็คือจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาสมัครนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปฏิบัติงาน1ปีมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานราชการก็จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมนะให้อีก 5,000 บาทนะครับพร้อมวุฒิบัตรนะครับอาสาพัฒนาหรืออสพที่ปฏิบัติหน้าที่ครบสัญญาแล้ว1ปีนะครับแล้วก็มีผลงานดีเด่นอาจได้รับการพิจารณาจากกรมพัฒนาชุมชนให้ต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกคราวละ1ปีโดยให้นำคะแนนประเมินนะจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมานะครับได้ด้วยนะเออนี่โอกาสดีเลยนะครับก็ทำหน้าที่อะไรบ้างครับก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาพัฒนาที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในทางวิชาการทำการภายใต้การกำกับและก็แนะนำตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนนะครับทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคนะครับภารกิจในการทำงานนะลงชุมชนอย่างแท้จริงก็เขาจะมีสอบด้วยนะครับไปดูรายละเอียดนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของผู้ที่จะสมัครนะครับแล้วก็จะมีการสอบนะเขาเรียกว่าวัดความรู้นะเกณฑ์การคัดเลือกนะประเมินความรู้ความสามารถแบ่งออกเป็น2ภาคครับรวมทั้งนะครับในส่วนภาคนะครับก็ทั้งหมด100คะแนนประกอบไปด้วยการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปเป็นการสอบข้อเขียนจำนวน50คะแนนครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยจะครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมพัฒนาชุมชนยุทธศาสตร์ชาตินะครับระเบียบและก็กฎหมายราชการที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนรวมถึงโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปนะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนครับนี่ก็ทั้งหมด50คะแนนนะครับแล้วก็มีในส่วนของการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นสอบสัมภาษณ์อีก50คะแนนนะครับนี่ก็อย่างที่บอกครับว่าค่าตอบแทนก็คือเดือนละ 15,000 บาทเป็นเงินเดือนนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่13ถึง17กรกฎาคมนะครับในวันและเวลาราชการระยะเวลาปฏิบัติงานก็คือวันที่1ตุลาคม2519ถึง30กันยายน2570ครับ1ปีนะครับก็ใครที่สนใจไปด้วยเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ยื่นใบสมัครนะครับหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศครับก็ไปติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดได้เลยนะครับก็เปิดรับตั้งแต่วันที่13ถึง17กรกฎาคมนี้นะครับก็เป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวสำหรับใครที่สนใจอยากจะทำงานพัฒนาสังคมนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับมีค่าตอบแทนให้ด้วย 15,000 บาทนะก็คือเงินเดือน 15,000 บาททั้งหมด12เดือนด้วยกันนะครับก็ใครสนใจก็ไปสมัครกันได้เลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาประชาสัมพันธ์กันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: มาตุ๋นนะให้จะไปร้องถึง
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ

0: ติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวสถานีเด็กชีสสเตชันร่วมกับสำนักงานข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมนักข่าวเด็กอาสาโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อประจำปี2569คุณสมบัติผู้สมัครเด็กอายุ12ปีถึงเด็กอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ได้ในเว็บ www.sthanideek.com ผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีเด็กคิดสเตชันจบข่าวเด็กหญิงออนกัญญาติตรองชื่อและชื่อน้องไอด้าสวัสดีค่ะ
1: ก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
4: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
3: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
4: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
3: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
5: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
6: มีช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเราไปตรวจสอบครั้งของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับเดี๋ยวนี้ข่าวสารมีมากมายเลยทีเดียวนะครับก็โลกออนไลน์เนาะเดี๋ยวนี้ทั้ง LINE ทั้ง Facebook นะครับ YouTube นะส่งกันไปหมดเลยนะเดี๋ยวนี้ช่องทางโซเชียลมีเดียมีทั้ง TikTok นะก็ส่งข้อมูลกันแชร์กันไปเลยนะครับเราไปตรวจสอบกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่าแฮนด์ของกระทรวงสาธารณสุขครับมีการขยายสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีถึง31สิงหาคม69นะครับเรื่องนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเราไปตรวจสอบกันนะครับแฮนด์ศูนย์แฮนด์ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มีการประสานงานตรวจสอบข้อมูลนะครับไปยังทางด้านของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ตรวจสอบออกมาแล้วก็เป็นข่าวจริงนะครับอ๋อเป็นข่าวจริงครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับทุกท่านเลยนะครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็มีการขยายสิทธิ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับฟรีถึง31สิงหาคม69โดยนะครับสำหรับผู้ที่จะรับวัคซีนฟรีนะก็คือเด็กอายุ6เดือนถึง5ปีนะครับ6เดือนถึง5ปีนะน้องๆใครที่มีลูกๆนะครับเด็กนะ6เดือนถึง5ปีก็ไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีนะครับแล้วก็กลุ่มต่อไปคือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ครับอายุครรภ์ที่แนะนำไปรับวัคซีนนะก็คือ12ถึง20สัปดาห์ครับก็ไปรับวัคซีนได้นะฮะกลุ่มผู้ที่มีโรคเรื้อรังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคของปอดปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดโรคหัวใจไตวายโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับสารเคมีนะครับแล้วรวมถึงโรคเบาหวานนะอันนี้คือไปรับได้สำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังนะครับแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่มีบกพร่องมีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับอันนี้ก็ไปรับได้นะครับรวมถึงคนที่เป็นโรคอ้วนนะโรคอ้วนคนที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมนะครับอันนี้ก็ไปรับวัคซีนได้นะครับรวมถึงผู้พิการทางสมอง
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความดีสอบต.เปิดโครงการเยาวชนต้นแบบสร้างสันติสุขด้วยพลังชุมชนนายชัยยะเจ๊แล่ผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมและสร้างสันติสุขด้วยพลังชุมชนณโรงเรียนบ้านอินทนินหมู่ที่5ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยมีผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาคณะครูนักเรียนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงนายชัยยะเจ๊แล่กล่าวว่าเยาวชนคือกำลังสำคัญของประเทศการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะช่วยให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลังสำคัญในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้การสร้างสันติสุขไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวสถานศึกษาชุมชนและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ดีผ่านการทำความดีการช่วยเหลือเกื้อกูลและการเคารพในความแตกต่างของกันและกันสำหรับกิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมการเสริมสร้างภาวะผู้นำของเยาวชนกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยมุ่งหวังให้เยาวชนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนเยาวชนและคนในชุมชนต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้า เอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

ใจได้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดีกับสปสช.ตอนสปสช.สร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนไทยทุกคนค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขเมื่อรู้แล้วก็ต้องแชร์และบอกต่อซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและบุคคลที่รักในครอบครัวค่ะทุกวันนี้คนไทยทุกคนมีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยโดยสปสช.ได้จัดบริการสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยดังนี้ค่ะหญิงตั้งครรภ์มีการดูแลอนามัยแม่และเด็กอย่างครบวงจรตั้งแต่ทดสอบการตั้งครรภ์ตรวจเลือดคัดกรองภาวะซีดตับอักเสบบีธาลัสซีเมียและดาวซินโดรมรวมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันครบทุกโรคให้ยาต้านไวรัส HIV เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกเป็นต้นเด็กวัยเรียนมีบริการฉีดวัคซีนคอตีบบาดทะยักตรวจคัดกรองภาวะซีด HIV ตรวจช่องปากและฟันสายตาและการได้ยินฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่5คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ดื่มสุราและสารเสพติดการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์กลุ่มคนวัยทำงานตรวจวัดความดันโลหิตตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน HIV คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นต้นกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงติดเชื้อ HIV สามารถรับบริการตรวจเลือดหาการติดเชื้อ HIV ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหากพบว่าติดเชื้อจะเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและติดตามการรักษาและกลุ่มผู้สูงอายุนอกจากมีบริการฉีดวัคซีนต่างๆแล้วยังมีบริการตรวจประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันคัดกรองโรคซึมเศร้าการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายและการฝึกสมองป้องกันโรคสมองเสื่อมเป็นต้นการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มุ่งช่วยสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องป้องกันการเจ็บป่วยและลดค่าใช้จ่ายในการบริการด้านสุขภาพในระยะยาวสำหรับคนไทยทุกคนค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากให้คนไทยรู้และเข้าใจเพื่อใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องเพื่อดูแลตัวคุณเองและคนในครอบครัวติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ @line official account สปสช.เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า @NHSO หรือโทรสายด่วนสปสช.1330ที่พร้อมให้บริการดุจญาติมิตรทุกวันตลอด24ชั่วโมง

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: อนประตูผี
1: แถวเนี้ยคึกคักจังเลยนะสีสวัสดิ์วิเชียรมาศของกินเต็มเลย
2: แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเวลาค่ำอย่างนี้พวกเธอไม่กล้ามาเดินที่นี่แน่ๆทำไมล่ะก็เพราะว่าที่นี่มันคือประตูผีนะสิ
3: เล่นอะไรก็ไม่รู้แล้วที่บอกว่าที่นี่คือประตูผีอะไรกันน่ะ
2: สมัยก่อนผู้คนบางส่วนตั้งบ้านสร้างเมืองทำกำแพงล้อมไว้โดยรอบเพื่อปกป้องภัยอันตรายกำแพงเมืองแต่ละด้านทำประตูไว้สำหรับเป็นทางเข้าออกตามปกติแต่จะทำประตูไว้ที่กำแพงประตูหนึ่งเฉพาะเอาคนตายออกไปนอกเมืองเพราะชาวสยามไม่ทำพิธีศพในเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบการทำพิธีเผาศพในเมืองหรือในพระนครทำได้เฉพาะเป็นการพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินและพระศพเจ้านายที่ทรงพระอิสริยศักดิ์สูงซึ่งจะมีพิธีที่นี่ไงทุ่งพระสุเมนหรือที่เราเรียกกันว่าสนามหลวงประตูผีที่กรุงเทพอยู่ตรงปลายถนนบำรุงเมืองตอนในแต่ก่อนลักษณะเป็นประตูช่องกุดเปิดออกไปยังคลองรอบกรุงข้ามไปยังวัดสะเกดเป็นวัดที่ชาวพระนครพากันเอาศพออกไปเผาไปฝังหรือไปทิ้งที่ป่าช้าจนถึงรัชกาลที่4ได้มีการตัดถนนใหม่ต่อไปจากปลายถนนบำรุงเมืองตอนในจึงได้เปลี่ยนชื่อประตูผีเป็นประตูสำราญราษฎร์ไงเข้าใจหรือยัง
1: เข้าใจแล้ว
2: ว้ายเมียว
1: ตกใจ

0: ามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากามณรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550
เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรุณากิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรุณากิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอเนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognitionในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาคสองสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกิจกรรมด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกิจกรรมในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระกิตติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอัมพรสถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมีได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

0: นางสาวอรสมสุทธิสาครนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายส่งให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้น คือผู้มีพระคุณที
1: ่อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ระแปลงรูป
1: เด็กดีมาสิมาสิมาทายสระกันคำว่าเด็กออกเสียงสระอะไรคำว่าเด็กออกเสียงสระอะไรถ้าใครตอบได้ยกมือตอบเลย
2: ก็สระเอกไงสระเอกถ้ามีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปกระโดดขึ้นไปอยู่ข้างบนเป็นไม้ไต่คู
1: ถูกต้องเด็กดีมาสิมาสิมาทายสระกันคำว่าแข็งออกเสียงสระอะไรคำว่าแข็งออกเสียงสระอะไรถ้าใครตอบได้ยกมือตอบเลย
2: ก็สระแอะไงเจ้าสระอะแผลงฤทธิ์กระโดดขึ้นไปอยู่ข้างบนเป็นไม้ไต่คู
3: อย่าลืมนะคะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: างของร่างกฎกระทรวงนี้กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้สัญญาของหน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่องานก่อสร้างจนเป็นเหตุให้เกิดความอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนอันเกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในช่วงระยะเวลาตามสัญญาจนถึง
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินไปทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
3: ่
2: ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มี QR code อะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอเลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอรายการประเด็นโดนใจ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการประเด็นโดนใจนะครับก็เจอกันในค่ำคืนของวันอังคารนะครับอังคารที่7กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมขวัญชาติดาสารนะครับหลังข่าวในพระสำนักครับเราพบกันนะครับ2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มครับมาเจอกันในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสถานีกระจายเสียงในระบบ FM นะครับเครือข่ายทั่วประเทศที่รับสัญญาณรายการพร้อมกันทั้ง4ภูมิภาคนะครับวันนี้ผมขวัญชาติดาสารผู้อำนวยการนะครับวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปร่วมพูดคุยกับทางด้านของสายด่วนคนพิการครับวันนี้มาประเด็นเรื่องคนพิการกันนะครับเราจะร่วมพูดคุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลศูนย์บริการคนพิการกันอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับคนพิการกันนะครับร่วมพูดคุยกันด้านกับคุณวชิรวิทย์ช่วงไทยโสนะครับเจ้าที่ศูนย์บริการคนพิการ1479นะครับอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับผมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวชิรวิทย์ช่วงไทยโสเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ1479นะครับผมครับก็เป็น
0: สายด่วนนะ1479นะ
1: ใช่ครับผม
0: ครับ
1: ครับผมสรุปการให้บริการ1479สายด่วนคนพิการประจันรอบ6เดือนตั้งแต่ช่วง1มกราคมนะครับผมจนถึงช่วง30มิถุนายน2569ผลการดำเนินงานของ1479สายด่วนคนพิการในรอบ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทการเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลนะครับผมแล้วก็ให้คำปรึกษาประสานงานในการช่วยเหลือแล้วก็คุ้มครองสิทธิคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้นนะครับผมตั้งแต่ช่วง1มกราคมจนถึง30มิถุนายนเนี่ย 4,721 รายครับผมครอบคลุมทุกประเภทความพิการแล้วก็ทุกช่วงวัยครับ
0: ก็คือนี่คือเป็นศูนย์บริการคนพิการที่เป็นสายด่วนที่คนพิการคือสามารถโทรเข้ามาให้คำปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงก็คืออย่างที่บอกครับวันนี้ชวนคุยนะชวนคุณวชิรวิทย์นะมาคุยกันนะครับว่าที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2569จนถึงนะ30มิถุนายนนะอันนี้คือเดือนใหม่นะเดือนใหม่แล้วคือคนพิการนะครับที่มาขอใช้บริการคือโทรเข้ามาพูดคุยอันนี้เรามีเจ้าที่24ชั่วโมงเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมเรามีเจ้าหน้าที่บริการ24ชั่วโมงก็คือจะเปลี่ยนกะการทำงานนะครับจะมีช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงค่ำที่คอยหมุนเวียนให้บริการให้กับผู้พิการที่ติดต่อเข้ามา
0: ครับก็คือรับสายก็คือเปิดออฟฟิศของเขาเนี่ยคือที่เห็นอยู่ครับนี่คือออฟฟิศเราใช่ไหมเปิด24ชั่วโมงนะ
1: แล้
0: ว
1: ก็มี
0: นะ
1: ออฟฟิศเราคือออฟฟิศจะเปิดถึงประมาณช่วง5โมงครับผมและหลังจากนั้นจะมีการเวิร์กฟรอมโฮมครับเราจะให้เราจะมีออนโมบายให้เจ้าหน้าที่ถือโทรศัพท์รับที่บ้านคร
0: ับ
1: ผม
0: อ๋อก็คือรับสายที่บ้านได้เออจริงครับเพราะเป็นโทรศัพท์ใช่ไหมเราสามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้อย่างน้อยมีคนโทรเข้ามาก็จะออนโมบายระบบนี้นะครับตรงส่วนนี
1: ้
0: ครับ6เดือนที่ผ่านมานะครับผู้พิการที่โทรเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมาขอรับคำปรึกษาหรือว่าขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ประเด็นที่พบติดที่ผู้พิการติดต่อเข้ามามากที่สุดนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นด้านสวัสดิการและสิทธิพลเมืองครับผมจำนวนจะอยู่ที่ประมาณ 2,100 กว่ารายนะครับผม
0: ครับ
1: ลองลงมานะครับผมจะเป็นกิจกรรมทางด้านสังคมนะครับและก็การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจะอยู่ที่ 1,046 รายนะครับผมแล้วก็จะเป็นด้านอาชีพและรายได้ครับผมตรงนี้จะมีการยอดติดต่อเข้ามาเนี่ยจะอยู่ที่806รายครับผมแล้วก็ด้านสุขภาพจะอยู่ที่532รายครับผมแล้วก็อีกด้านนึงนะครับจะเป็นด้านสภาพแวดล้อมและการเดินทางอันนี้จะอยู่ที่114รายครับผมด้านการศึกษาจะอยู่ที่39รายแล้วก็ยังไม่พบกรณีฉุกเฉินในช่วงเวลาดังกล่าวครับผม
0: คร
1: ับผมทางด้านลักษณะการให้บริการเนี่ยจะพบว่าเป็นการให้ข้อมูลนะครับผมส่วนมากการให้ข้อมูลเนี่ยอยู่ที่ 2,571 รายครับผมให้คำปรึกษา 2,033 รายครับผมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโดยตรง117รายครับผมสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาประชาชนหรือว่าคนพิการเนี่ยยังมีความต้องการข้อมูลด้านสิทธิและการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นจำนวนมากนะครับ
0: ส่วนใหญ่อยู่ในโซนไหนครับที่คนมาโทรมาครับ
1: ส่วนใหญ่ที่ติดต่อเข้ามานะครับส่วนมากเอาแบบหลักๆเลยนะครับผมจะเป็นในกทม.บ้างครับผมกทม.แล้วก็จะเป็นทางภาคใต้อะไรพวกนี้ครับผม ซึ่งจ
0: ค
1: ะ
0: รับ
1: กระจายกันไปครับผมก็จะติดต่อมาทุกทั่วทุกภูมิภาค
0: ครับ
1: ขอความช
0: ก
1: ่
0: ็
1: วย
0: ค
1: เหล
0: ื
1: ื
0: ออ
1: ทางด้านต่าง
0: นะพอรับเรื่องมาแล้วเนี่ยอย่างประเด็นหลักๆก็คือตอนนี้ถ้าจัดอันดับก็คือถ้าพูดถึงเรื่องการที่โทรมาสายด่วนคนพิการแล้วช่วยเหลือได้ทันทีเนี่ยมันมีกรณีไหนบ้างครับประเด็นไหนบ้างครับที่ช่วยได้ทันทีเลยครับ
1: ในกรณีที่ช่วยเหลือได้ทันทีนะครับผมตรงนี้เราก็จะเป็นด้านสิทธิสวัสดิการนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับการส่งเรื่องให้เนื่องจากจะมีบางเคสเนี่ยที่อยู่นอกพื้นที่ใช่ไหมครับถ้าเป็นเคสนอกพื้นที่เนี่ยเราจะช่วยเหลือเร่งด่วนเลยโดยการติดต่อเข้าไปที่ผมจ.ประจำจังหวัดนะครับผมให้เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบความเท็จจริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่แล้วเนี่ยเราก็จะมีการติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่ผมจ.ประจำจังหวัดก่อนเหมือนกันเพื่อขออนุญาต
0: ครับ
1: ครับผมก่อนที่เราจะลงไปตรวจสอบแล้วก็อาจจะมีของติดไม้ติดมือพวกข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าพวกแพมเพิร์สที่อุปกรณ์ที่คนพิการเราต้องใช้นะครับผมแล้วก็จะมีติดไม้ติดมือไปให้กับผู้พิการเช่นกันครับ
0: อ๋อเซลล์สายด่วน1479เองเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่โอเปอเรเตอร์รับสายอย่างเดียวนะ
1: ใช่
0: ก
1: ค
0: ็
1: รั
0: ค
1: บ
0: ือไ
1: ผ
0: ม่
1: ม
0: ได้
1: เรา
0: คร
1: ใ
0: ั
1: ห
0: บ
1: ้
0: ส
1: ค
0: า
1: ว
0: ย
1: าม
0: แล้
1: ช
0: ว
1: ่วยเหลื
0: เ
1: อ
0: ราใช้จริงแล้วก็มีหน่วยที่เราลงพื้นที่ไปด้วยนะไปเจอเคสเลยอัน
1: ใช
0: น
1: ่
0: ี้
1: ค
0: ด
1: รั
0: ้
1: บ
0: วย
1: ผม
0: น
1: เระ าจะแบ่งทีมกันครับใช่ครับ
0: อ๋อ
1: แบ่งที
0: อ
1: ม
0: ัน
1: ใน
0: นี้ก็
1: ก
0: ค
1: า
0: ื
1: ร
0: อจะประสานงานลงด้วยนะถ้าลง
1: ใช
0: ได้
1: ่ครั
0: ล
1: บ
0: งลงไม่ได้ก็คือกับประสาน
1: ปัจจุบั
0: ค
1: น
0: รับ
1: เราก็ลงพื้นที่อยู่ครับเราจะลงเดือนละ1-2 ครั้งครับตอนนี้ก็
0: ครับ
1: ภูตาหลวงแล้วก็ล่าสุดนี้จะเป็นที่แสมสารนะครับผมในวันพรุ่งนี้ที่จะลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนผู้พิการก็คือเราได้ติดต่อเข้าไปในทางท้องถิ่น
0: คร
1: เพ
0: ั
1: ื
0: บ
1: ่อขออนุญาตแล้วก็ให้ท้องถิ่นจัดหาเคสให้เราแล้วเราก็นําของใช้อะไรพวกนี้ครับผมไปมอบให้กับผู้พิการไปให้กําลังใจเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันนะครับ
0: นะอันนี้คือบทบาทนะเด็กเพื่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพิ่งหมุนขึ้นมาฟังวิทยุแล้วก็มาเจอรายการเราวันนี้วันแรกนะก็ให้คุณวชิรวิทย์เนี่ยเล่าให้ฟังนะว่าองค์กรสายด่วน1479เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงเป็นของเอกชนหรือของรัฐแล้วก็งบประมาณสนับสนุนการรับสายเนี่ยก็คือบริการจัดการเนี่ยดูแลกันยังไงอ่ะเดี๋ยวอาจจะต้องเล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยครับเชิญครับ
1: ที่มาที่ไปนะครับผมก็คือของทางของเราเนี่ยเป็นองค์กร NGO นะครับผมก็คือเป็นเอกชน60%แล้วก็เป็นรัฐบาล40%ที่ยังให้ความช่วยเหลือครับผม
0: ครับ
1: ครับผมเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะมีศูนย์บริการเนี่ยเรามันจะเป็นมูลนิธิพระมหาไทยนะครับผมเราจะเปิดรับการเรียนการสอนให้กับผู้พิการอย่างเดียวแล้วก็พอหลังๆมาเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดจากงานที่ทําอยู่ครับผมก็เลยมาเปิดเป็นศูนย์บริการผู้พิการขึ้นมาครับผม
0: ครับก็คือก็เป็นรับสนับสนุนด้วยก็คือ
1: ใช
0: สี
1: ่
0: ่สิ
1: ค
0: บ
1: รั
0: เป
1: บ
0: อร์เซ็นต์ใช่ไหม
1: ใช
0: ก
1: ่
0: ็คือเป็นองค์กรก็สายด่วนคนพิการก็ทางกสทช.นะที่
1: ใช่
0: ใ
1: ค
0: ห้
1: รับ
0: เบอร์นี้มานะ1479
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งโทรไปเสียตังค์ไหมครับ
1: โทรฟรีครับผม
0: โทรฟรีนะทุกเบ
1: โท
0: อร
1: ร
0: ์ทุ
1: ฟ
0: ก
1: ร
0: เค
1: ี
0: รือข่าย
1: ช่วง
0: น
1: น
0: ะ
1: ู้
0: โท
1: น
0: ร
1: AI
0: ฟรี
1: โทรฟรี
0: ครับนะดังนั้นก็คือก็โทรฟรีหมดเรามี3ค่ายเดี๋ยวนี้ AS True แล้วก็
1: เอเจน
0: NT ใช่ไหมNT ก็
1: NT
0: ฟรี
1: คร
0: อย
1: ั
0: ู
1: บ
0: ่แล้วดังนั้นก็คือคนพิการโทรมาฟรีนะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็เป็นหน่วยงานที่เรียกว่าทำงานความร่วมมือกับทางรัฐประสานความช่วยเหลือนะครับก็อันนี้ผมอนุญาตกรณีที่คนพิการโทรเข้ามาในการทำงานประสานยังไงบ้างครับคือรับเรื่องอะไรบ้างดีกว่ารับเรื่องอะไรบ้างครับเบื้องต้นครับ
1: เบื้องต้นนะครับผมทางเรื่องที่เรารับมาเนี่ยส่วนมากเลยนะครับผมเรื่องที่เราติดเรื่องที่เราช่วยเหลือไม่ได้เนี่ยหรือว่าเราเรื่องที่เราต้องประสานงานผจ.นะส่วนมากจะเป็นติดต่อเข้ามาขอพวกข้าวสารอาหารแห้งครับผมหรือว่าพวกเงินสงเคราะห์ด้านสิ
0: ค
1: ท
0: ร
1: ธิ
0: ั
1: ์
0: บ
1: อะไรพวกนี้ครับผม
0: ค
1: เ
0: ร
1: ง
0: ั
1: ิ
0: บ
1: นกู้ประกอบอาชีพอะไรพวกนี้ครับเขาก็จะติดต่อเข้ามาสอบถามเราในกรณีเนี่ยเราก็ถ้าเป็นเรื่องสิทธิ์เนี่ยเราก็สามารถให้ข้อมูลได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นพวกด้านข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าต้องการเงินช่วยเหลืออะไรพวกนี้ครับผมเราก็จะรับข้อมูลจากเคสครับผมชื่อที่อยู่ความเป็นมาลักษณะความพิการอยู่ยังไงบ้านเช่าหรือว่าเป็นที่ของตัวเองอะไรพวกนี้ครับผมเราก็จะเก็บข้อมูลพวกนี้มาแล้วเราก็จะประสานงานไปยันผมจ.ประจำจังหวัดนะครับส่งข้อมูลให้แล้วก็ทางผมจ.ประจำจังหวัดก็จะติดต่อเคสอีกรอบนึงเพื่อทำการนัดหมายลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความจริงครับ
0: ครับ
1: เพื่อให้ความช่วยเหลือ
0: ครับไม่มีข้าวกินขอโทรมาขอก็ได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ในส่วนของที่ขอเยอะไหมปกติแล้วแบบ1 ปีที่ผ่านมาที่โทรมาแบบพี่หนูไม่มีข้าวกินเลยเนี่ยหนูพิการขอข้าวอันนี้เยอะไหม
1: ตรงนี้คือเราไม่ได้แยกออกมาเป็นเคสเราจะใส่มาเป็นประเด็นรวมด้านทางด้านให้ทางด้านสถิติเลยครับ
0: ครับอืม
1: ตรงนี้จะมันจะอยู่ที่ประมาณมันจะรวมอยู่ในด้านสวัสดิการและสิทธิพล
0: ส
1: เม
0: วั
1: ื
0: ส
1: อ
0: ด
1: ง
0: ิก
1: ข
0: า
1: อง
0: ร
1: ผมก็คือจะอยู่ที่ประมาณ2,804ขอไปครับ
0: ใช
1: 2
0: ่
1: พันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่รายครับผม
0: ครับนะก็คือรวมกันก็คืออย่างที่บอกว่าโทรเข้ามาคือถ้าท่านเดือดร้อนอ่ะเอาง่ายๆนะคนพิการที่ฟังรายการอยู่ขณะนี้รวมถึงผู้ช่วยคนที่ดูแลคนพิการครอบครัวคนพิการก็โทรมาได้เนาะอย่างน้อยเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านเดือดร้อนอะไรโทรมาได้เลยแต่ที่สําคัญที่สุดอย่างที่บอกคือว่าจะต้องเป็นข้อมูลจริง
1: ใช่
0: ก็
1: ครั
0: ค
1: บ
0: ือ
1: ผม
0: จะต้องเป็นตัวตนจริงที่ต้องไปหาได้อ่ะนะ
1: ใช่ครับต้
0: ไ
1: อ
0: ม
1: ง
0: ่ใ
1: ม
0: ช
1: ี
0: ่
1: ท
0: แ
1: ี
0: ก
1: ่
0: ล
1: อย
0: ู้ ง
1: ่ที่
0: นะ
1: ชัดเจน
0: เอ
1: เป็
0: อ
1: น
0: ถ
1: โ
0: ้
1: ทรา ท
0: มี
1: ี่
0: คน
1: ติดต่อได้
0: มีบัตรคนพิการจําเป็นต้องมีบัตรคนพิการด้วยไหม
1: ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ครับผมในกร
0: คร
1: ณ
0: ับ
1: ีที่ก็คือยกตัวอย่างนะครับเราก็มีในกรณีที่ผู้พิการเหมือนจะเป็นผู้พิการเร่ร่อนนะครับผม
0: ครับ
1: ไม่มีบัตรประ
0: อ
1: ช
0: ่
1: า
0: า
1: ชนไม่มีบัตรผู้พิการเลยก็มีพลเมืองดีครับผมติดต่อมาให้ความช่วยเหลือว่าเนี
0: อ
1: ่ยมีผู้พิการเนี่ยเขาไม่มีบัตรเขาเหมือนเป็นคนเร่ร่อนแต่เขาขาขาด
0: ฮ
1: เข
0: ะ
1: ามาสร้างกระต๊อบเล็กๆอยู่หน้าปากซอยเนี่ยมีหน่วยงานไหนที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมตรงนี้เราก็ในกรณีที่ผู้พิการไม่มีที่อยู่ที่ชัดเจนเนี่ยเราก็จะขอที่อยู่ของผู้ที่ติดต่อเข้ามาครับชื่อที่อยู่ผู้ที่ติดต่อเข้ามาเบอร์โทรเพื่อที่จะลงไปพื้นที่
0: ครับ
1: ของผู้ที่ติดต่อเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
0: ครับดังนั้นก็ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับทุกท่านที่ชมรายการหรือฟังรายการผ่านทางสถานีกระจายเสียงในเครือข่ายทั่วประเทศนะครับท่านสามารถที่จะโทรได้ไม่ใช่เฉพาะคนพิการเนาะเราเห็นคนพิการ
1: ใช่ค
0: ท
1: รับ
0: ี่เดือดร้อนหรือว่าเอ๊ะทำไมเขา
1: เรา
0: ถึง
1: รับเอา
0: ชีว
1: เ
0: ิ
1: ป
0: ต
1: รียบอะไรพวกนี้
0: ใช
1: คร
0: ่
1: ับ
0: ไหม
1: ผมโด
0: ถูก
1: น
0: เ
1: เ
0: ร
1: อ
0: า
1: า
0: เ
1: เ
0: ป
1: ป
0: ร
1: ร
0: ี
1: ีย ย
0: บ
1: บเสมอ
0: เนี่ยประเด็นไหนบ้างครับที่ประชาชนอย่างเราอ่ะควรโทรมาบอก1 3 1 1 4 7 9ยังไงบ้างนะครับครับ
1: อย่างเช่นผู้พิการที่เหมือนเป็นผู้พิการเร่ร่อนนะครับผมหรือว่าผู้พิ
0: ครัก บ
1: ารที่แบบถูกลิฟต์ซอบสิทธิ์หรือว่าอย่างเช่นข่าวล่าสุดเนี่ยที่ว่ารถเมล์ไม่จอดรับผู้พิการจนผู้พิการต้องเอารถเข็นไปจอดขวางทางเพื่อที่จะให้รถเมล์จอดที่ว่าเป็นข่าวเมื่อเดือน2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์อย่างเงี้ยครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาที่1479ได้เลยหรือว่าอาจจะเห็นคนพิการถูกรังแกอะไรพวกนี้ครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยครับครับผม
0: นะถ้าคนพิการที่เราเห็นในชุมชนเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าชีวิตเขาลําบากมากนะจริงๆแล้
1: ใ
0: ว
1: ช่
0: อย่าง
1: คร
0: ท
1: ั
0: ี
1: บ
0: ่บอกครับว่าเรามีสวัสดิการเนาะรัฐบาลน
1: ใช
0: ะ
1: ่
0: มีส
1: คร
0: ว
1: ั
0: ับ สดิการให้กับคนพิการเยอะเลยนะแต่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเบรกต่อไปว่ามีสวัสดิการพื้นฐานอะไรบ้างแต่วันนี้เรามา6 เดือนที่ผ่านมานะครับมีก็อย่างที่บอกครับที่โทรมาขอความช่วยเหลือจาก01479เนี่ยขอข้าวก็จัดให้ใช่ไหมไม่มีข้าวก็บอกมาเลยไม่ต้องอายใช่ไหมโทร
1: ใช่
0: มา
1: ค
0: บ
1: รั
0: อ
1: บ
0: กแล้วก็ขอยืนยันว่าเดี๋ยวเราจะประสานงานไปหาได้อันนี้
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็น
0: น
1: ข
0: ะ
1: ้อมูลจริงครับผมเรา
0: คร
1: ส
0: ั
1: า
0: บ
1: มารถช่วยเหลือได้เลย
0: ขอเป็นข้อมูลจริงจริ
1: ใ
0: ง
1: ช่
0: ปั
1: ค
0: ๊
1: ร
0: บ
1: ับ
0: เน
1: แ
0: ี
1: ต
0: ่
1: ่
0: ย
1: ว่า
0: โทร
1: ใน
0: มาได้
1: ก
0: เล
1: ร
0: ย
1: ณีครับแต่ว่าใน
0: คร
1: ก
0: ับ
1: รณีที่แบบว่านอกพื้นที่อย่างเงี้ยครับผมอย่างเช่น
0: ครับ
1: จังหวัดเนี้ยที่เราต้องประสานงานอบจ.เนี่ยก็อาจจะใช้เวลานิดหน่อยแต่ว่าถ้าในกรณีเร่งด่วนเนี่ยเราอาจจะติดต่อกับทางอบต.ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเขามีหน้าที่ที่จะดูแลลูกบ้านอยู่แล้วให้เขาช่วยเ
0: ค
1: หล
0: ร
1: ื
0: ั
1: อ
0: บ
1: เบื้องต้นก่อนก่อนที่ทางคมจ.จะลงมาอะไรพวกนี้ครับ
0: เรามีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เวลาที่โทรมาหนึ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องบอกว่าชื่อจริงนามสกุลอะไร
1: ใช่
0: บ้าน
1: ช
0: อ
1: ื
0: ย
1: ู่ อ
0: ่ที่
1: ท
0: ไห
1: ี
0: น
1: ่อยู่
0: อยู่
1: เบ
0: อ
1: อร
0: ำเ
1: ์
0: ภ
1: โท
0: อ
1: ร
0: ไหนอยู่ซอยไหนใช่ไหมอย่างน้อย
1: ใช
0: เนี่
1: ่
0: ยคนการช่วยเหลือจะเข้าไปเท่าถึงนะครับ
1: ครับผ
0: ข
1: ม
0: ออย่างเดียวอย่าโทรแกล้งนะมีโทรแกล้งมาเยอะไหม
1: ก็มีบ้างครับผม
0: จะ
1: ก็
0: มี
1: มี
0: ใช่
1: บ
0: ไ
1: ้
0: ห
1: ามง
0: ม
1: โ
0: ี
1: ทร
0: บ้าง
1: แกล้งจากเด็กบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับ
0: เพราะว่าผมใช่เคยคุยกับ191บอกว่าเด็กโหแก้งเยอะเหมือนกันไอ้ก็เลยถามไปเจอสายด่วน1387สายเด็กครับนั่นก็เด็กก็โทรแก้งกันเยอะอันนี้ก็ถามว่าไอ้สายด่วน1479มีแก้งไหมมีบ้างใช่ไหมแต่ก็
1: ก็
0: ข
1: ม
0: อ
1: ีครัน บ
0: ะ
1: ผม
0: แต่ก็ไม่ได้ก่อกวนมากเนาะอย่างน้
1: ใ
0: อ
1: ช
0: ย
1: ่
0: เนี่
1: ค
0: ย
1: ร
0: ก
1: ั
0: ็
1: บ
0: ข
1: อย่
0: อ
1: างเช่
0: กัน น
1: แบ
0: ไว
1: บ
0: ้
1: เขา
0: ว่
1: โ
0: า
1: ทรมาเขาก็แบบเลี้ยงอย่างเช่นล่าสุดที่เราโทรมาเ
0: ค
1: ลี
0: ร
1: ้
0: ั
1: ย
0: บ
1: งพิซซ่าหน่อย
0: อ๋อ
1: เราก็แจ้งว่า
0: เดี๋ย
1: อ
0: ว
1: ๋อ
0: นะ
1: น้องเข
0: ว
1: า
0: ัน
1: ม
0: น
1: ี
0: ี้
1: เด็
0: น
1: ก
0: ะ
1: ขายบัตรสวัสดิการอะไร
0: บอก
1: คร
0: ว
1: ั
0: ่
1: บ
0: าวันนี้เนี่ยเราหลังจากเราออกอากาศแล้วสายด่วนอาจจะโทรโดนโทรเยอะนะเพราะว่าไม่มีข้าวกินไม่มีข้าวสารเนี่ยโทรมาได้1479
1: ติดต่อได้
0: นะ
1: เลยครับผมตอนน
0: น
1: ี้
0: ะ
1: เรามีบริการ2 ฝั่งทั้งฝั่งกรุงเทพแล้วก็ฝั่งชลบุรีพัทยา
0: เนี่ยออฟฟิศเราอยู่สองฝั่งก็ฝั่งกทมถ้าอยู่กทมนี่ก็จะมีทีมนะทีมที่จะลงไปช่วยทันทีพัทยานี่ก็เหมือนกันนะพระมหาไทยอยู่ที่พัทยา
1: ใช่
0: ถึง
1: ครั
0: แ
1: บ
0: ม้จะอยู่ต่างจังหวัด ก็ประสานกับพมจ.และก็ท้องถิ่นนะครับที่จะลงช่วยเหลือทันทีดังนั้นก็อันนี้คือง่ายๆเนาะเรื่องของไม่มีข้าวกินก็โทรมาได้ง่ายๆนะคุณผู้ชมคุณฟังครับคนพิการแล้วไม่มีงานทำนี่โทรมาแล้วเราช่วยยังไงบ้างครับบอกไม่มีงานทำ
1: กรณีเรื่องงานเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาเยอะครับผมซึ่งด้านก็คือจะเป็นด้านอาชีพและรายได้จะอยู่ที่ประมาณ806รายนะครับผมตามสถิติที่เราเก็บรวบรวมไว้ตรงนี้เนี่ยเราจะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนอย่างเช่นกรณีที่อายุเกิน45หรือว่า50ขึ้นไปเนี่ยครับผมก็คืองานที่รองรับเนี่ยจะน้อยแล้วก็คือแทบไม่มีเลยครับผมตามบริษัทเนี่ยเขาจะไม่รับเลยส่วนมากเขาจะจำกัดที่ประมาณ45หรือประมาณเนี่ยครับผมไม่เกินนี
0: ้
1: ในกรณีนี้เนี่ยเราแก้ไขโดยการแนะนำให้เขาไปติดต่อทางพมจ.ประจำจังหวัดนะครับผมเพื่อลงทะเบียนตามมาตราจ้างงานคนพิการก็คือจะเป็นมาตราม.35
0: คร
1: ับผมที่ยังรองรับผู้พิการอยู่
0: ครับ
1: ผมแต่ว่ามันก็อาจจะมีจำกัดสิทธิ์หน่อยประมาณเนี้ยครับผมตามแต่ละพื้นที่ก็ต้องอาจจะต้องมีการรอคิวเพื่อเข้าสิทธิ์เพื่อเข้ารับสิทธิ์ตามมาตรา35ส่วนในกรณีที่ยังอายุยังไม่เกิน45อะไรประมาณเนี้ยครับผมเราก็จะสอบถามชื่อที่อยู่ขอเรซูเม่อะไรประมาณเนี้ยครับผมขอเรซูเม่ประวัติส่วนตัวแล้วก็เราจะสอบถามพื้นที่ที่เขาสะดวกที่ไหนอะไรยังไงส่วนเนี้ยครับผมเราก็จะลิงก์หาข้อมูลให้กับผู้พิการว่าตามพื้นที่เนี่ยบริษัทเนี่ยมีทางฝั่งจัดหางานของเราจะมีหน่วยจัดหางานด้วยหน่วยจัดหางานเราก็จะหาข้อมูลเพื่อที่จะให้ผู้พิการเนี่ยได้มีงานทำแต่ว่าในกรณีที่บางพื้นที่เนี่ยมันไม่มีบริษัทที่เหมาะสมหรือว่าไม่มีงานสำหรับผู้พิการเลยตรงนี้เราก็จะสอบถามผู้พิการว่าเขาสะดวกออกนอกพื้นที่หรือเปล่าครับผ
0: ม
1: ถ้าเขาสะดวกเนี่ยก็คืออย่างเช่นในกทม.ชลบุรีพัทยาระยองอะไรพวกนี้ครับผมพื้นที่เนี่ยงานผู้พิการค่อนข้างที่จะมีเยอะครับผมงานโรงแรมบ้านแม่บ้านบ้างพนักงานเซเว่นท็อปที่เจอะไรประมาณนี้ครับผมเขาก็รับผู้พิการเยอะอยู่ถ้าอยู่ที่ชลบุรีอะไรพวกนี้ชลบุรีเนี่ยจะเป็นที่หางานให้กับผู้พิการง่ายๆครับเราก็จะสอบถามว่าถ้าเขาสะดวกเดินทางมาเนี่ยเราก็จะหาดีลกับบริษัทให้เลย
0: นะ
1: แล้วก็อีกช่องอีกเราจะมีอีกช่องทางหนึ่งก็คือจะเป็นตัวแอปพลิเคชันนีน่า1479นะครับผมซึ่งเราก็มีฟังก์ชันจัดหางานให้กับผู้พิการเหมือนกันในตัวแอปพลิเคชันก็คือถ้าไม่สะดวกติดต่อเข้ามาเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันลงทะเบียนเข้าใช้งานครับผมยืนยันตัวตนกรอกประวัติรีซูเม่แล้วก็ลงลิสต์งานข้างในได้เลยเราจะรวบรวมบริษัทที่รับผู้พิการเนี่ยไว้ในตัวแอปพลิเคชัน
0: ครับนะนี่ปัญหาแรกก็คือปัญหาเรื่องไม่มีข้าวกินโทรมาก็จะหาให้นะครับอันนี้ปัญหาที่2ก็คือเรื่องไม่มีงานทำไม่มีงานทำโทรมาที่1479แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าอายุต่ำกว่า45ลงไปนะอย่างน้อยเนี่ยยังมีโอกาสได้ทำงานเพราะบริษัทเขาค่อยจะรับแต่ถ้า45ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องไปอีกวิธีนึงอย่างน้อยเนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกครับโทรมาบอกไม่มีงานทำก็ต้องมีคุณสมบัติใช่ไหมว่าเรามีความสามารถอะไรก็ต้องฝากไว้นะเก่งคอมพิวเตอร์พูดภาษาอังกฤษได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพิการประเภทไหนอย่างน้อยก็มาฝากไว้1479จะดูแลให้แล้วก็จะไปกับแมทชิ่งนะไปหาโรงงานบริษัทต่างๆที่เขาจ้างงานคนพิการใช่ไหมอาจจะต้องรอนิดนึงขั้นตอนนี
1: ้
0: น
1: ะ
0: ไม่ใช่ว่าโทรไม่ใช่ว่าโทรปั๊บเนี่ยพรุ่งนี้ได้เลยไม่ได้ใช่ไหมจะมีไหมมีโทรปั๊บพรุ่งนี้ได้งานเลย
1: มันก็มีนะครับผมในกรณีที่แบบว่าคุณสมบัติเนี่ยมันตรงตามที่บริษัทต้องการตรงนี้เลยอย่างเช่นขาขาดเนี่ยบริษัทต้องการผู้พิการที่แบบว่าไม่นั่งวีลแชร์เนื่องจากพื้นที่บริษัทเนี่ยหรือว่าหน้างานเนี่ยมันไม่สะดวกสำหรับผู้ที่นั่งวีลแชร์ในกรณีนี้เนี่ยถ้าเขาติดต่อเข้ามาปุ๊บเรามีข้อมูลเลยเนี่ยเราดีลให้ทันที
0: ครับนะดังนั้นเนี่ยก็ตอบโจทย์ให้ทุกท่านนะสำหรับผู้พิการนะครับหรือผู้ดูแลคนพิการหรือท่านที่ฟังรายการอยู่ขณะนี้ชมรายการอยู่ขณะนี้นะครับว่าเนี่ยเราเห็นคนพิการเราอาจจะถามเขาก็ได้หรือคนในครอบครัวไม่มีงานทำถ้ามีความสามารถท่านก็สามารถได้จะโทรไปที่สายด่วน1479นะบอกว่าอยากมีงานทำบางทีเราก็ไม่รู้จริงๆนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนพิการเขาไม่รู้สิทธิ์เขาอะวันนี้คือโอกาสดีที่เรามาพูดในรายการนะครับประเด็นโดนใจก็อัปเดตอย่างน้อยเนี่ยไม่มีงานทำก็ประสานมาคราวนี้อธิบายนิดนึงถ้าเกิดอายุส่วนใหญ่นะคนพิการเนี่ยคื มีที่จดทะเบียนนะ2ล้าน2แปลว่าคนผู้พิการที่สูงอายุนะ60อัพเนี่ยล้าน2นะครึ่งนึงแล้วนะคือประมาณเกินครึ่งไป 60% ด้วยซ้ำสำหรับคนพิการผู้สูงอายุคราวนี้ถ้าเขาอยากไม่มีงานทำอายุตั้งแต่45ขึ้นไปครับคือเพียงบอกว่ามีมาตราเนี่ยนะมาตรา35ยังไงอาจารย์จะขออธิบายให้นิดนึงครับครับครับ
1: ครับซึ่งมาตราเนี่ยเขาจะเป็นมาตราที่ไว้เอาไว้รองรับสำหรับผู้พิการอยู่แล้วครับผมในกรณีที่ผู้พิการแบบว่าไม่สะดวกเดินทางที่จะไปทำงานนอกพื้นที่อะไรประมาณนี้ครับผมเราก็สามารถเอาชื่อเนี่ยเข้ามาตราของทางรัฐบาลได้เลยก็คืออาจจะมีงานฝีมืออะไรพวกนี้ครับผมอาจจะมีงานฝีมืองานอะไรมาให้ทำที่บ้านอะไรประมาณนี้ครับผมหรือว่าอาจจะแต่ว่าทุกวันนี้มันก็จะมีการสร้างเครือข่ายแล้วครับผมซึ่งการสร้างเครือข่ายเนี่ยก็เขาทางสมาคมเนี่ยเขาก็จะเอาผู้พิการเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกตามเครือข่ายแต่ละจังหวัดก็คือจะเป็นสมาคมคนพิการจังหวัดนู้นสมาคมคนพิการจังหวัดเนี่ยครับผมเขาก็จะเปิดรับสมาชิกคนพิการในพื้นที่จังหวัดเขาก็จะเอาคนพิการเหล่านี้ครับผมเข้ามาตามม.สามารถแล้วก็มาทำงานเป็นทำงานในการช่วยเหลือผู้พิการในท้องถิ่นหรือว่าชุมชนในจังหวัดอะไรพวกนี้ครับครับ
0: ก็คือว่าก็ไม่ต้องไปทำงานสายประกอบการแต่ก็เป็นการจ้างงานเอาที่ถนัดแล้วก็อยู่ที่บ้านได้ทั้งส่วนนี้นะซึ่งก็มีหลายที่ก็ดำเนินการอยู่อาจจะต้องรอคิวกันบ้างแต่ถ้าเกิดจังหวะดีนะมันก็จะเชื่อมกันได้พอดีเลยตรงส่วนนี
1: ้
0: นะครับดังนั้นก็พูดถึงว่านะสายด่วนคนพิการครับ1479ท่านไม่มีงานทำท่านโทรเข้ามานะครับก็จะมีทางออกให้นะว่าไม่สะดวกก็จะ
1: ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ
0: นะทุกเรื่องเลยนะครับนี่อันนี้แค่
1: เกี่ยวกับคนพิการ
0: สองเรื่องนั้นที่ผมถามสักครู่เนี่ยไม่มีข้าวกินนะก็ดูแลให้เห็นไหมแล้วก็ไม่มีงานทำนะครับแล้วไม่มีตังค์ใช้อ่ะ
1: ในกรณีที่ผู้วิกมันก็มีนะครับผมในกรณีที่ผู้วิการติดต่อเข้ามาอย่างเช่นโอ้ผมไม่มีเงินใช้เลยอย่างเช่นแบบว่าเขาจะไปโรงพยาบาลเนี่ยครับผมไม่มีเงินค่ารถก็
0: ค
1: ือเจ้าหน้าที่โอนเงินให้ผมได้ไหมก็คือตรงนี้เราไม่สามารถทำได้แต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเราสามารถหาช่องทางให้ได้ก็คือก็
0: จะบอกโอ้ใจดีสายด่วนใจดีแบบขอให้โอนเงินเข้าบัญชีนี้หน่อยอันนี้ไม่ได้นะครับแต่ถามว่าช่วยเหลือได้ไหมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คือแหมไม่งั้นก็เดี๋ยวโทรกระเต็มเลยนะโทรมาบอกขอค่ารถหน่อยเงี้ยอันนี้คือก็จะมีขั้นตอนถ้าท่านเป็นคนพิการจริงท่านเดือดร้อนจริงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะไปช่วยเหลืออย่างน้อยพมจ.ใช่ไหมในพื้นที่หรือท้องถิ่นเขาจะเข้าไปก่อน
1: ครับอย่างเช่นในกรณีที่ไม่มีรถไปโรงพยาบาลเนี่ยเราแนะนำให้ติดต่ออบต.หรือผู้ใหญ่บ้านก่อนเลยเพราะว่าเขามีหน้าที่ดูแลเราเขามีหน้าที่บริการเราอยู่แล้วตามหน้าที่ของเขาครับผม
0: ครับคือแต่ละเราจะประสานให้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เบื้องต้นก็คือประสานให้ด้วย
1: อันดับแรกเนี่ยเราจะแนะนำให้เขาถ้าเป็นอบต.อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมเราจะให้ผู้พิการเนี่ยติดต่อแต่ถ้ามีปัญหาเนี่ยให้ผู้พิการติดต่อครับแล้วเราดิวเองครับผมเราจะติดต่อเขาไปเองเนื่องจากบางพื้นที่เนี่ยก็มีปัญหากับคนพิการเหมือนกันนะเพราะงั้นเนี่ยครับ
0: ครับนะเห็นไหมดังนั้นสิ่งที่วันนี้ผมเนี่ยได้คุยได้เห็นภาพนะครับคุณผู้ชมคนฟังครับว่าย้ำนะไม่มีข้าวกินก็โทรได
1: ้ครับ
0: ไม่มีงานทำก็โทรได้จะหาทางออกเพราะเขามีสวัสดิการแม้แต่ว่าไม่มีตังค์นั่งรถไปโรงพยาบาลอันเนี้ยไม่ได้โอนตังค์ให้นะฮะแต่จะมีทางออกทางช่วยให้ได
1: ้
0: นี่คือสายด่วนคนพิการ1479ที่โทรได้24ชั่วโมงเดี๋ยวพักสักครู่นะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนี่แค่ปัญหาแค่แบบเล็กๆน้อยๆใช่ไหมมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับไม่มีข้าวกินไม่มีงานทำเนี่ยก็ช่วยได้มั้ยเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
3: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอรายการประเด็นโดนใจ
0: ครับกลับเข้าสู่รายการประเด็นโดนใจนะครับก็อยู่กับผมขวัญชาติดาสาวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องสายด่วนคนพิการ1479กับคุณวชิรวิทย์นะช่วงไทยสงนะครับก็เป็นผู้ที่ดูแลนะเจ้าหน้าที่นะครับดูแลศูนย์บริการคนพิการ1479นะครับก็อย่างที่บอกครับว่า สายด่วน1479เราดูแลคนพิการทุกคนนะครับถึงจะมีบัตรไม่มีบัตรก็ไม่เป็นไรโทรเข้ามาได้รวมถึงญาติๆนะครับหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับเราเห็นคนพิการกำลังเดือดร้อนอยู่นะก็สามารถที่โทรเข้ามาได้เลยนะครับต้องบอกว่าใน6เดือนที่ผ่านมาครับมีเคสไหนยากที่สุดยกตัวอย่างก็ได้ครับเป็นกรณีครับประเด็นไหนยากที่สุดครับในการทำงาน
1: ประเด็นไหนยากที่สุดส่วนมากจะถ้าเรื่องประเด็นที่แบบว่ายากๆเลยก็คือจะเป็นเรื่องครอบครัวครับเร
0: ื่อง
1: ครอบครัวแล้วก็ต้องใช้กฎหมายหรือว่าทนายยกเคสล่าสุดนะครับผมที่เราได้รับมาก็คือจะเป็นผู้พิการกับครอบครัวครับผมมีปัญหากันเรื่องเงินมีปัญหากันเรื่องเงินก็คือฟ้องกันไปฟ้องกันมาไม่สามารถจบกันได้ก็คือไปคุยที่โรงพักก็แล้วอะไรก็แล้วก็คือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันนะครับผม
0: ครับ
1: และทีนี้ก็คือแต่ว่าในกรณีที่ฟ้องกันขึ้นศาลเนี่ยมันก็จะมีต้องการต้องมีการใช้ทนายเงี้ยใช่ไหมครับแล้วตัวผู้พิการเองเนี่ยก็คือเขาเนี่ยถ้าไม่มีเงินติดตัวเลยเขามีแค่พอใช้ก็คงแบบว่าจะไม่สามารถแบบไปจ้างทนายมาสู้คดีอะไรประมาณนี้ได้ครับผมเขาก็ติดต่อเข้ามาให้ทาง1479ของเราช่วยเหลือตรงเนี้ยเราก็ได้ติดต่อไปยังสภาทนายความซึ่งตรงนี้ทางศูนย์บริการเราก็ทำงานร่วมกับสภาทนายความอยู่เช่นกันแล้วก็ติดต่อสภาทนายความครับผมเพื่อหาทนายในการช่วยเหลือผู้พิการครับผมแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยอาจจะต้องติดต่อมารวดเร็วหน่อยว่าบางคนเนี่ยอย่างเช่นเคสล่าสุดเนี่ยที่ติดต่อเข้ามาก็คือติดต่อมาใกล้กับวันขึ้นศาลเลยก็คือตรงเนี้ยต้องมันก็คือบางทีทนายเขาก็แต่ละท่านก็คือไม่ว่างอะไรประมาณนี้ครับอาจจะติดคนอื่นอยู่อะไรประมาณนี้ครับผมก็คือในกรณีที่ต้องใช้กฎหมายหรือว่าต้องใช้ทนายเนี่ยอยากจะให้ติดต่อเข้ามาก่อนล่วงหน้าสักเดือนเลยก็ยังดีครับผมในกรณีที่เคสนี้ที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยในกรณีที่ก็คือเป็นติดต่อเข้ามาในช่วงที่ทนายเนี่ยไม่ว่างอยู่พอดีครับผมก็คือแต่ว่าตรงเนี้ยเราก็แนะนำทางออกให้ได้ก็คือมันจะมีทนายหน้าศาลหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนเราก็ได้แนะนำให้ผู้พิการเนี่ยขอทนายให้ด่วนทางหน้าศาลเลย
0: ครับก็คือเรื่องกฎหมายก็โทรมาหาทนายให้อันนี้มีค่าใช้จ่ายด้วยไหมผู้พิการต้องเสียไหมไม่มีนะนะครับ
1: คร
0: ับนะก็เคสที่เรื่องครอบครัวแต่มันไม่ได้แค่ครอบครัวนะมันเป็นกฎหมายมันก็ต้องมีทนายดังนั้นเนี่ยเรามีบริการของทนายด้วยเนาะนี่เข้ามาช่วยด้วยนะเรื่องกับกฎหมายนะครับ
1: ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องคุยกับทั้งสองฝั่งก็คือคุยกับฝั่งผู้พิการแล้วก็ฝั่งผู้เสียหายเราก็คือต้องรับเรื่องทั้งสองฝั่งแล้วก
0: ็
1: มาประเมินวิเคราะห์เก็บข้อมูลอะไรพวกนี้ครับ
0: ครับอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วอยู่ในขั้นศาลกันไปนะครับ
1: นะครับ
0: ตรงส่วนนี้นะก็ไม่มีข้าวกินก็โทรมาได้นะคือไม่ใช่แบบโทรมาเล่นนะขอให้แบบของจริงนะไม่มีงานทำนะ
1: คร
0: ับไม่มีเงินไม่มีรายได้ก็อย่างกรณีบางเรื่องของบางคนบอกว่ากู้มันมีเงินกู้ของคนพิการไหมมีโทรมาปรึกษาเรื่องกู้นี่แล้วเป็นไงบ้างครับการช่วยเหลือในการกระบวนการกู้เงิน
1: ส่วนมากที่เขาติดต่อเข้ามานะครับผมก็คือเขาไม่รู้ว่าจะไปยื่นที่ไหนครับผมเขาก็จะติดต่อเข้ามาสอบถามว่าอยากกู้เงินค่ะอยากกู้เงินกู้ของคนพิการซึ่งตรงนี้เราก็ต้องชี้แจงให้เขาเข้าใจว่ามันไม่ใช่เงินกู้นะครับมันเป็นเงินประกอบอาชีพซึ่งคุณพี่ต้องกู้ตรงนี้ไปแหละแล้วก็ไปประกอบอาชีพเท่านั้นคุณไม่สามารถกู้ไปแล้วจะไปทำอะไรก็ได้ไม่ได้ก็คือในกรณีกู้ไปประกอบอาชีพเนี่ยอย่างเช่นค้าขายเกษตรกรขายน้ำชาเปิดร้านค้าขายเล็กๆน้อยเอาไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรพวกนี้ครับผมอย่างนี้ได้ก็คือในกรณีเราก็จะแนะนำว่าหนึ่งเลยผู้พิการเนี่ยต้องมีโปรเจกต์ให้กับทางธมจ.ประจำจังหวัดอย่างเช่นเขาจะทำเกษตรกรเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไข่เงี้ยได้ครับเราก็ต้องมีรูปถ่ายสถานที่หนึ่งเลยสถานที่ที่จะเลี้ยงไก่หนึ่งเป็นรูปถ่ายหนึ่งรูปแล้วก็รูปคนพิการเนี่ยเต็มตัวคู่กับสถานที่ที่จะเลี้ยงไก่ครับผม
0: แ
1: ล้วก็นำเอกสารทั่วไปเลยครับผมเอกสารประจำตัวไปติดต่อที่ทางพมจ.ประจำจังหวัดซึ่งกรณีเนี้ยพมจ.เขาก็จะรับเรื่องแล้วก็ลงมาตรวจสอบว่าไอ้ที่ถ่ายไปเนี่ยพื้นที่เนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันมีอยู่จริงไหม ก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยลงมาประเมินครับผมซึ่งยอดวงเงินเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ60,000 บาทไม่เกิน120,000 บาทซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะลงมาประเมินค่าใช้จ่ายส่วนเรื่อง
0: ก็คือเป็นการกู้เพื่อประกอบอาชีพนะย้ำนะคือเงินกู้เป็นการคือจะต้องแบบอยากทำอาชีพนี้อยากเปิดร้านเสริมสวยอยากเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวการร้านกาแฟหรือจะไปเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูได้หมดเลยแต่ว่าพี่หนูจะเอาไปใช้หนี้อันนี้ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้
0: แล้วพี่หนูจะซื้อมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: แต่ว่าถ้าไปทำมอเตอร์ไซค์ไปขายของ
1: อย่างเช่นว่า
0: สมมติว่า
1: ได้ครับถ้าอย่างนั้นได้ถ้ามีมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วทำพุ่มพวงอันนี้ได้ครับแต่ว่าจะไม่มีอะไรเลยเนี่ยถ้าว่าไปเอาเงินมาไปเอารถซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ทำนี่อาจจะยากหน่อย
0: ก็คือไม่ได้แหละไม่ใช่ยากหน่อยก็คือเขาก็ไม่อนุมัติเพราะว่ามันเป็นเงินคราวนี้ไอ้เงินกู้นี้ก็คือกู้มีดอกเบี้ยไหม
1: 5 ปีไม่มีดอกเบี้ยครับ
0: มันเป็นเงินของคนพิการใช่ไหมไม่มีดอกเบี้ยอันนั้นคือเหมือนเงินที่ยืมเอาจริงๆแล้วยืมนะไม่ใช่กู้นะมันต้องคำว่าเป็นเงินให้ยืม
1: ถ้าย
0: ืมจะมีดอกเบี้ยยืมประกอบอาชีพจริงต้องเปลี่ยนคำใหม่เนี่ยบอกรัฐบาลต้องเปลี่ยนคำใหม่ไปกองทุนเงินยืมไม่มีดอกเบี้ยประกอบอาชีพนะอันนี้ก็มาปรึกษาได้นะครับให้คำปรึกษา
1: ครับแต่ว่าในกรณีนี้ครับต้องมีคนค้ำด้วยนะครับคนค้ำเนี่ยต้องเป็นข้าราชการถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ว่ามีสลิปเงินเดือน10,000 บาทขึ้นไปถึงจะสามารถค้ำให้กับผู้พิการได้ครับผม
0: ต้องมีคนค้ำนิดนึงถ้าไม่มีคนค้ำ
1: ถ้าไม่มีคนค้ำก็ถึงกับอนุมัติก็ไม่ได้รับเงินครับ
0: พอเขา
1: อนุมัติมาแล้วเนี่ยเราต้องหาคนไปเซ็นค้ำครับผมเพื่อที่จะรับ
0: เงินอ๋องั้นต้องมีคนค้ำอย่างน้อยเนี่ยก็ถ้าประกอบอาชีพจริงจริงคนค้ำมีอยู่แล้วนะพูดถึงว่าทำก่อนอาชีพจริงคือคนค้ำนี่ก็คือใครก็ได้ใช่ไหมที่ไหนท้องถิ่นด้วยกันแล้วมีเงินเดือนอย่างน้อยมีเงินเดือนจริงๆแล้วผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ได้นี่ใช่ป่ะเงินเดือนก็มี
1: ใช่ครับผมเราต้องไปคุยกับเขาครับเราต้องไปขอให้เขามาเซ็นให้ซึ่ง
0: ที่
1: ตรงเนี้ยก็ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันหน่อยก่อนที่เขาจะมาเซ็นให
0: ้อันนี้เงื่อนไขอันนึงเนาะซึ่งเงื่อนไขนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ทำให้คนพิการหลายคนเนี่ยกู้ไม่ได้
1: ใช่ครับผม
0: อันนี้อาจจะต้องอันนี้ในรายการผมเคยแต่ตอนรายการสารฝันสวนใหม่นะผมคุยกับพี่สุเมธอยู่นะอาจารย์สุเมธนะตอนนี้อาจารย์ไม่อยู่ละนะครับก็แล้วก็คุยกับมีโอกาสได้คุยกับอดีตเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.บอกว่าเนี่ยแก้ระเบียบได้นะมันไม่ได้เกินกฎหมายแต่ไปแก้ระเบียบว่าไม่ต้องคือคนพิการมีบัตรประจำตัวคนพิการอยู่แล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยคือสามารถที่จะกู้ได้แต่ว่าถ้าคุณไม่ใช้นะติดแบ็คลิสต์นะนึกออกปะก็คือว่าคุณจะกู้ไม่ได้อีกเลยทั้งชีวิตหรือเอาก้อนนี้ไปได้เอาไปเลยแต่ว่าคุณถ้าคุณไม่ใช้นี่อ่ะดังนั้นคุณก็ติดแบ็คลิสต์เลยอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นทางออกอันนึงแต่ตอนนี้ก็อย่างพูดถึงเรื่องกองทุนนี่ก็เคยคุยในรายการอ่ะ10,000,000,000อ่ะผมไปดูข้อมูลอันนี้นะตอนนี้มีคนกู้ได้นะแค่801,000,000อ่ะเหลือ9,200ทำอะไรอยู่เห็นไหมใช่ป่ะเพราะมันกู้ยากไงอันนี้อาจจะต้องคุยกันกับรัฐบาลชุดใหม่นี้อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเผื่อท่านใดที่ฟังรายการอยู่แล้วเป็นญาติรัฐมนตรีนะไปแก้ระเบียบต่อเถอะนะอันนี้ให้คนพิการเนี่ยสามารถเข้าถึงไงปัญหาคือเรื่องของกองทุนนี่แหละเดี๋ยวผมพูดทั้งในรายการสารฝันแล้วก็รายการนี้นะว่ามีเงิน10,000,000,000น่ะตอนนี้คนพิการกู้ไป800 กับ 1,000,000 801อ่ะแล้วทำไมถึงคนพิการกู้ได้แค่นี้ทั้งคนพิการมีเยอะมากใช่ไหมที่เข้าไม่ถึงครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งครับส่วนใหญ่ก็มีเยอะใช่ไหมครับที่ไม่มีคนค้ำถึงกู้ไม่ได้ที่โทรมา
1: ใช่ครับผมใช่ครับ
0: สม
1: มติก็ติดต่อเข้ามาพอเราแนะนำข้อมูลต่างๆมาเสร็จพอมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่เราต้องแจ้งอะไรก็คือจะเป็นการแนะต้องมีผู้ค้ำสมมติก็จะเสียงค่อนข้างที่จะเปลี่ยน
0: แล้วไม่มีใครค้ำ
1: ใช่ครับ
0: บางคนเพราะการค้ำเนี่ยมันก็เหมือนว่าเข้าใจอยู่นะถ้าเราค้ำเหมือนกับใครจะไปค้ำอ่ะถ้าเกิดคนพิการไม่จ่ายนี่ไอ้คนค้ำต้องจ่ายแทนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จริงไหมถ้าว่ายืมมา60,000แล้วไม่มีดอกจริงแต่ว่าคนพิการไม่จ่ายอ่ะแล้วคนค้ำมันต้องจ่าย60,000ใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ผมอ
0: ันนี้คือความเสี่ยงของคนค้ำ
1: ไงจริงไหมใช่
0: อันนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าถ้ามันเป็นเงินมันเป็นเงินไม่เตรียมเงินให้เปล่านะก องทุนเงินจากคนการจ้างงานคนพิการเข้ามาผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวคุยกันยาวแต่ว่าคราวนี้ผมคิดว่าในฐานะที่เป็นผู้เขาเรียกว่าผู้ดูแลแล้วก็ศูนย์บริการคนพิการคิดว่าถ้าเกิดปลดล็อกตรงนี้โดยไม่ต้องมีคนค้ำโดยมีบัตรประจำตัวคนพิการอยู่แล้วอันนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์คนพิการไหม
1: แน่นอนครับผมตรงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการแน่นอนแต่ว่าในกรณีที่จะทำแบบนี้โดยที่ไม่ต้องให้ใครเซ็นค้ำเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีวิธีรับมืออีกช่องทางหนึ่งด้วยเช่นกันในกรณีที่ก็คือร้อยคนเนี่ยยังไงก็ไม่ดีทั้งร้อยคนอยู่แล้วครับ
0: ถูก
1: เจ้าหน้าที่แล้วก็ต้องมีมีวิธีการรับมือช่องทางตรงนี้ครับ
0: สำคัญก็คือผมว่าคนที่อนุมัติงบประมาณถึงเจ้าหน้าที่เองเนี่ยต้องไปดูด้วยเนาะว่าเขาคือไม่ใช่ปล่อยให้เขากู้ไป60,000หรือ100,200และปล่อยไปเลย
1: ใช่
0: ไหมมันต้องมีกระบวนการตามไหมหมายว่าเป็นไงบ้างไปช่วยประกอบอาชีพปลูกผักจริงหรือเปล่าเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้ออกมามีไหมครับที่ผ่านมา
1: ตรงเนี้ยอย่างน้อยตอนเนี้ยก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ครับผมลงไปตรวจเช็คว่าเป็นคนท้องถิ่นจริงหรือเปล่าทะเบียนบ้านข้อมูลมีญาติอยู่กี่คนมีใครรู้จักบ้างคนเนี้ยเป็นยังไงเนี่ยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลข้อมูลพื้นฐานของผู้พิการในพื้นที่ครับผมสำหรับผู้ที่จะยื่นกู้ครับก่อนที่จะอนุมัติหรืออะไรไปนะต้องมีการลงตรวจสอบข้อเท็จจริง
0: ครับนะดังนั้นถ้าเกิดท่านเป็นผู้พิการจริงแล้วก็ขยันทำงานแล้วไม่มีทุนเนี่ยอันนี้มาที่นี่ได้นะก็คือไปที่กองทุนใช่ไหมต้องไปยื่นที่ที่ไหนครับที่คมจใช่ไหม
1: ใช่ครับคมจประจำจังหวัดเลยครับศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด
0: อ๋อไปศูนย์บริการคนพิการแล้วไปปรึกษาก่อนก็ได้นะจริงแล้วเนาะเรื่องส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกองทุนนะแต่ว่าผมเห็นตัวเลขแล้วแบบมันกุญยิดนิดนึงครับมีหมื่นล้านเนี่ยกู้ได้800เนี่ยอันมันเหลือ 9,200 อ่ะเวลาเงินล้นกองทุนน่ะเอาเงินเข้าคลังใช่มั้ยยอมมั้ยก็หลายคนผมไม่ยอมเอาเงินแต่มันเงินล้นกองทุนน่ะ
1: เอาเงินล้นอย่างผู้พิการเข้าไม่ถึงสิทธิก
0: ็
1: เยอะ
0: ฮะแสดงว่าผู้พิการเข้าไม่ถึงสิทธิ์ใช่มั้ย
1: ใช่ครับผมไม่ถึงสิทธิ์ก็เยอะครับ
0: ครับ
1: คือบางคนเขาติดต่อบางคนเขาติดต่อมาเนี่ยเขายังไม่รู้เลยครับผมว่าเขามีสิทธิ์อะไรใช่ครับบางคนติดต่อเข้ามาเนี่ยรู้แค่ว่า
0: ครับ
1: เขาแบบมีคนแนะนำเบอร์นี้เข้ามาเขาติดต่อมาสอบถามว่าสิทธิ์บัตรคนพิการเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรคร
0: ับ ครับในพวกเรื่องนี้แล้วก็มีอะไรบ้างครับอันนี้เล่าให้เรามีเวลาอยู่ช่วงท้ายรายการเนี่ยครับมีคนพิการเนี่ยสิทธิ์ท่านเอาแบบได้เลยอ่ะมีอะไรบ้างครับ
1: ในกรณีที่ติดต่อมาอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือ
0: ครับ
1: ส่วนมากจะเป็นผู้พิการใหม่ครับผมติดต่อเข้ามาอยากทราบว่าในการถือบัตรผู้พิการเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างมันมีประโยชน์อะไรหรือว่ามันมีไว้เหมือนบัตรประชาชนหรือเปล่าตรงเนี้ยเราก็ต้องชี้แจงไว้ว่าบัตรคนผู้พิการเนี่ยในการจิตรักษาข้อ 7C เนี่ยมันสามารถเข้ารักษาโรงพยาบาลรัฐเนี่ยฟรีได้ตรงโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ต้องทำเรื่องจ่ายในการรักษาครับ
0: คร
1: ับ รับฟรีผู้โรงพยาบาลของรัฐบาลแล้วก็บัตรผู้พิการเนี่ยสามารถใช้ในการส่วนลดส่วนลดในการขนส่งสาธารณะเนี่ยครับผม
0: ครับ
1: ใช้เดินทางรถไฟฟรีอะไรพวกเนี้ยตามนโยบายในกรุงเทพอะไรพวกเนี้ยครับผมก็สามารถยื่นบัตรผู้พิการก็ใช้บริการได้เลยครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยติดต่อเข้ามามันก็จะมีบางเคสที่ว่าทำบัตรคนพิการมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้รับเบี้ยคนพิการเลยตรงนี้เราก็สอบถามว่าอันดับแรกเลยเราก็สอบถามว่าบัตรผู้พิการเท่าไหร่หมดอายุหรือเปล่าไปทำมาเมื่อไหร่แต่ว่าบางส่วนมากเคสอย่างเงี้ยก็คือเขาไปทำบัตรมาแต่ว่าเขาไม่ได้ไปติดต่อเทศบาลหรือว่าติดต่อเจ้าหน้าที่เขตมันก็เลยทำให้เขาเสียสิทธิ์มาเป็นปีๆเนี่ยไม่ได้รับเบี้ยคนพิการ
0: ก็คือว่ามีบัตรแต่หลายคนเข้าใจว่าพอมีบัตรคนพิการปั๊บเดี๋ยวเงินก็โอนเข้าบัญชีเลยอันนี้ไม่ใช่
1: บางคนใช่ครับถือไว้เฉยๆก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรครับผมและทีเนี้ยก็คือมันก็มีปัญหาตามมาก็คือไม่ได้รับเบี้ยคนพิการและทีเนี้ยก็คือปัญหาก็คือไม่สามารถรับย้อนหลังได้เหมือนเมื่อก่อน
0: ครับ
1: ปัจจุบันไม่สามารถรับเบี้ยย้อนหลังได้แล้ว
0: อ๋อถ้าเบี้ยย้อนหลังได้นี่ก็คือได้เยอะเลยเพราะว่าไม่ได้เลยหลายปีแล้วใช่ไหม
1: ครับผม
0: ตอนนี้คือไม่มีนะก็คือก็เสียสิทธิ์ไปเลยดังนั้นใครที่มีบัตรประจำตัวคนพิการอยู่แล้วท่านยังไม่ได้ไปขึ้นขอเบี้ยความพิการถือขอก็ได้ไม่ขอก็ได้แล้วแต่สิทธิ์ของท่านนะคือไม่ขอก็ได้ก็ไม่ว่า ใช่ป่ะ
1: แต่ว่าถ้าตามสิทธิ์ของเราเนี่ยเราก็ควรใช้สิทธิ์ของเราให้มันเป็น 100% เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์
0: คนใช้สิทธิ์นะ
1: ครับผม
0: คือไปขอมาก็ได้แล้วเอาเงินไปบริจาคให้คนอื่นนะก็ได้แล้วแต่จะให้คนอื่น
1: ได
0: ้ก็ได้นะ
1: มันบริจาคให้กับ
0: ทาง
1: บ
0: ู
1: ชีก็มีนะครับบางคนที
0: ่มีไหมครับ
1: มีครับผมที่เป็นผู้พิการแต่ว่าเขาไม่ขอระเบียบคนพิการก็มี
0: หมายเขาไม่รับขอรับเบี้ยแต่ว่าเขาเป็นรับเบี้ยพอเบี้ยมาปั๊บมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วท่านก็เอาเงิน800หรือ 1,000 เนี่ยก็คือส่งต่อไปให้กับคนพิการคนอื่นได้เหมือนเบี้ยผู้สูงอายุหลายท่านก็ตอนเนี้ยก็รับเบี้ยนะแต่ก็เอาเบี้ยเนี้ยเอาไปทำอะไรปะเอาไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนครับอันนี้ก็มีนะหลายพื้นที่ก็ทำนะครับ
1: บางทีก็มีกองทุนกองทุนนี่เยอะในการเปิดรับบริจาคหรือว่าบางคนอาจจะบริจาคเข้ากับมูลนิธิปอเต็กตึ๊งอะไรพวกนี้ครับผมก็มี
0: ใช่ไหมก็เป็นก็ถือว่าเป็นสวัสดิการนึงนะก็บัตรคนพิการไปขึ้นทะเบียนที่ศูนย์บริการคนพิการได้แล้วก็มีบัตรมีอายุกี่ปีครับบัตรคนพิการ
1: 8ปีครับ
0: 8ปีเนาะ8ปีนะครับก็ดูให้ดีนะครับทุกคนครับว่าหมดอายุหรือวันไหนนะครับของผู้สูงอายุบัตรประชาชนเขาไม่หมดอายุแต่คนพิการหมดอายุใช่ไหม
1: ถ้า60ปี
3: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335จังหวัดเชียงใหม่ตรวจยึดยาบ้า5,200,000 เม็ดพร้อมผู้ต้องหา1รายที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่3อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจตรีวรพันธ์บุญมาผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3เป็นประธานแถลงข่าวผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญยึดของกลางยาบ้า5,200,000 เม็ดพร้อมผู้ต้องหา1รายโดยการจับกุมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตชด335ได้รับแจ้งจากสายลับว่าวันที่4กรกฎาคม2569จะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอเวียงแหงโดยใช้ยานพาหนะเป็นรถยนต์กระบะสีดำมาส่งมอบให้กลุ่มเครือข่ายยาเสพติดที่บ้านโป่งแสงทองอำเภอแม่แตงโดยจะใช้เส้นทางอำเภอเวียงแหงห้วยน้ำดังอำเภอแม่แตงเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดปฏิบัติการชุดปฏิบัติการที่1สังเกตการทางเข้าหมู่บ้านโป่งแสงทองและชุดปฏิบัติการที่2ติดตามรถยนต์เป้าหมายเส้นทางห้วยน้ำดังจนกระทั่งเวลาประมาณ 3:15 ของวันที่5กรกฎาคม2569มีรถกระบะต้องสงสัยตรงกับที่ได้รับแจ้งจากสายลับชุดปฏิบัติการที่2จึงได้ทำการติดตามและแจ้งให้กับชุดปฏิบัติการที่1ทราบจนกระทั่งเวลา 5:00 นรถยนต์ต้องสงสัยคันดังกล่าวขับมายังถนนสาธารณะบ้านปงแสงทองเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1ได้สังเกตเห็นมีคนขับรถจักรยานยนต์2คันมาจอดบริเวณข้างถนนแล้วคนขับรถจักรยานยนต์อีกคันได้ขับขี่ออกไปหลังจากนั้นรถกระบะต้องสงสัยคันดังกล่าวขับมาจอดบริเวณถนนข้างทางชุดปฏิบัติการที่1จึงได้แสดงตัวพร้อมส่งสัญญาณไฟกระพริบและไฟฉายส่องว่างเพื่อเข้าทำการตรวจสอบขณะเข้าตรวจสอบคนขับรถกระบะต้องสงสัยคันดังกล่าวได้อาศัยความมืดวิ่งหลบหนีเข้าป่าข้างทางโดยชุดจับกุมได้เข้าควบคุมตัวคนขับรถจักรยานยนต์อีกคันไว้ได้จากการตรวจสอบรถกระบะคันดังกล่าวพบกระสอบห่อหุ้มด้วยถุงสีดำวางอยู่ท้ายกระบะจำนวน11กระสอบและอยู่ภายในห้องโดยสารอีกจำนวน12กระสอบรวมทั้งหมด23กระสอบภายในบรรจุยาบ้าจำนวน5,200,000 เม็ดจึงได้ตรวจยึดพร้อมของกลางเป็นรถกระบะอีซูซูดีแม็กซ์4ประตูสีดำ1คันรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีน้ำเงินดำ1คันและโทรศัพท์มือถือ1เครื่องจากการสอบถามผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จับกุมได้ทราบชื่อนายอนุวัฒน์ให้การรับสารภาพว่าตนมีหน้าที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นำทางเช็คด่านจากบริเวณพื้นที่อำเภอเวียงแหงเข้ามายังพื้นที่อำเภอแม่แตงโดยได้รับค่าจ้าง 5,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิ์เบื้องต้นแล้วนำตัวผู้ต้องหาพร้อมยาบ้ามาตรวจนับและทำการบันทึกจับกุมณกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่3อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แล้วส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่แตงดำเนินตามกฎหมายต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศา องค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนจำนำหรือจำนอง
2: ลุงอ้วนลุงอ้วน
3: เออว่าไง
2: มาดูกระดาษนี้หน่อยว่าใช่เอกสารที่ไปถ่ายถอนจำนำหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันเอกสารจำนองที่ทำไว้เมื่อครั้งที่แล้วนี่นะ
2: งงไปหมดแล้วเนี่ย อันไหนจำนำอันไหนจำนอง
4: จำนำและจำนองเป็นการกู้ยืมเงินที่ต้องมีทรัพย์สินเป็นหลักประกันในการชำระหนี้โดยการจำนำจะใช้ทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้เป็นหลักประกันเช่นรถเครื่องใช้ไฟฟ้าทองคำเราต้องส่งมอบของให้กับผู้รับจำนำจนกว่าเราจะถ่ายถอนออกมาแต่การจำนองจะใช้ทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้เช่นบ้านและที่ดินแต่ไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนองโดยเรายังสามารถใช้ทำมาหากินในทรัพย์สินนั้นได้ค่ะแต่ถ้าเราชำระหนี้ไม่ครบตามที่ตกลงกับผู้รับจำนองไว้ทรัพย์สินนั้นจึงถูกยึดได้ค่ะ
2: อย่างนี้ต้องไปเช็คดูแล้วล่ะว่าไปจำนำจำนองอะไรไว้บ้างจะได้ไปถ่ายถอนให้ตรงเวลาไม่งั้นถูกยึดแน่นอนเลย
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
5: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
6: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2ในสตูดิโอไฟสลัวบอยและบัวบุญเต้นตามจังหวะเพลงไฟเริ่มสว่างทั้งคู่ยกมือไหว
7: ้สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: ต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2น้องบัวบุญครับต้องบอกว่ารายการของเรานั้นเป็นรายการแรกแล้วก็รายการเดียวนะครับในการเปิดโอกาสให้กับคนพิการได้มาโชว์ความสามารถและก็ศักยภาพบนเวทีแห่งนี้และมาเรียนรู้ครับแล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของคนพิการและที่สำคัญคือการรู้เท่าทันสื่อนั่นเองนะครับและในวันนี้นะครับเราได้แชมป์ของสื่อยอดนักสืบซีซั่น2นะครับซึ่งเป็นตัวแทนคนพิการของทางด้านสติปัญญานั่นเองนะครับผมนั่นก็คือ
8: พี่ตุ้มค่ะ
7: คุณตุ้มครับสวัสดีครับเพียงครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคุณตุ้มก่อนนะ
9: ครับ
7: คือเราจับตามองดูคนนี้มาตั้งแต่รอบออดิชั่นทะลุผ่านเข้ารอบมาเรื่อยๆทั้งการแสดงทั้งการพูดของเขาทำให้เรานั้นอึ้งน้ำตาคอไปตามๆกันวันนี้ต้องบอกว่าสำเร็จอีกหนึ่งก้าวแล้วนะครับ
8: พี่จุ้มเก่งมากๆเลยค่ะพี่จุ้มไปไหนมาคะ
7: พี่ตุ้มทำอะไรมาครับผม
9: โอ้ครับน้องไม่บุญครับต้องบอกอย่างนี้บ้านผมเนี่ยอยู่จังหวัดพิษณุโลกครับพี่บอยก็เลยอยากจะพาไปเล่าเรื่องราวในชีวิตในบ้านเอื้อของผมนะครับ
7: จะต้องเต็มไปด้วยโมเมนต์ที่แบบซึ้งซึ้งน่ารักน่ารักโมเมนต์ดีๆแน่นอนเลยใช่ไหมพี่ตุ้ม
9: แน่นอนนะครับพี่บอยให้ท่านผู้ชมได้ตามที่ BBR ดีกว่าครับ
7: พร้อมไหมคะ
8: พร้อมแล้วค่ะ
7: เราสามคนพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันครับ
1: ตอนนี้เราก็เดินทางมาหาตุ้มกันถึงที่พิษณุโลกเลยซึ่งเป็นบ้านเกิดของตุ้มเองตุ้มก็ได้นัดทีมงานพบกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามถ้าอยากรู้ว่าทำไมตุ้มถึงเลือกมาที่นี่ไปคุยกับเจ้าตัวกันเลยดีกว่าครับ

0: นะครับอย่างเช่นการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลงานวิจัยแล้วกันไปสัมภาษณ์ชาวบ้านแบบนี้เขาก็เห็นศักยภาพเนี่ยตัวผมก็ให้โอกาสผมให้ลองไปเก็บข้อมูลให้ได้ศึกษางานวิจัยนะครับท่านเนี่ยเขามองว่าผมน่าจะทำได้เขาให้โอกาสผมแล้วผมก็ได้ทำแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจนี่ครับแล้วก็มาหาน้องๆอาจจะรู้จักไม่ทุกคนนะแต่การกลับมาในครั้งนี้รู้สึกว่าเหมือนย้อนกลับมาได้มามีโอกาสมาเรียนครั้งนี้ครับ
1: หน้าตึกคณะสังคมศาสตร์นักศึกษาเดินข้ามสะพาน
0: ผมจะเอาความสำเร็จที่ผมได้แข่งขันแล้วชนะในวันนี้จะพาเอาไปให้กับอาจารย์ของผมร่วมกันครับที่ตึกคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่นนะครับ
2: แต่ก่อนจะไปดูกิจกรรม Exclusive ที่ทางทีมงานพาตุ้มมาทำในวันนี้ขอย้อนกลับไปตอนที่ตุ้มมาออดิชั่นในรายการก่อนนะครับ
1: ภาพย้อนถึงกิจกรรมต่างๆของตุ้มในสตูดิโอและวันออดิชั่น
2: เริ่มตั้งแต่วันออดิชั่นตุ้มก็ทำให้กรรมการเห็นถึงศักยภาพจนได้ผ่านเข้ารอบเป็น1ใน20คนของคนพิการทั้ง7ประเภทและได้โชว์ศักยภาพทางด้านการแสดง
0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้ผมไม่ได้มาขายของครับแต่วันนี้ผมอยากมาเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้กับคนพิการทุกท่านครับ
3: รอคนน้ำตาตกไหน
0: เดี๋ยวก่อนครับ
4: ครับพี่
0: ผมกำลังเศร้าอยู่ครับผมอินอยู่นะเนี่ย
4: ขอโทษที
0: ผมไม่เอาฮาครับผมซีเรียสดูหน้าผมด้วยโอเคหน้า
4: หน้าพี่พร้อมร้องกว่าผมอีก
2: และการตอบคำถามที่ประทับใจกรรมการ
0: อย่างแรกก็คือผมอยากจะเผยแพร่ในเรื่องของการให้การยอมรับคนพิการตัวเองรวมถึงครอบครัวของเขาเพราะว่าในหลายกรณีผู้ปกครองที่มีผู้พิการทางด้านสติปัญญาเนี่ยเขาอาจจะไม่ยอมรับแล้วก็เอาเด็กซ่อนเอาไว้จนให้เด็กไม่สามารถที่จะเข้าถึงการประเมินทางแพทย์ได้อย่างแรกคือผมจะใช้ตัวผมเองที่เป็นผู้พิการอยู่แล้วเนี่ยแสดงให้คนทั่วไปในสังคมได้เห็นว่าคนพิการมีศักยภาพและสามารถทำได้
2: จนในที่สุดตุ้มก็คว้าตำแหน่งชนะเลิศในรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ประเภทคนพิการทั้งสติปัญญาไปครอง
1: ภาพย้อนอดีตตุ้มชูโล่รางวัลเหนือหัว
2: ว่าแต่บรรยากาศการกลับมารำลึกถึงความทรงจำของตุ้มจะเป็นยังไงตามตุ้มไปกันเลยครับ
1: บนตึกคณะตุ้มมุ่งหน้าเดินไปยังห้องหนึ่งและเปิดประตูเข้าไป
5: สวัสดีครับอาจารย
6: ์
5: สว
6: ั
5: สดีครับ
7: ต
5: ุ้
7: มสวัสดีครับ
8: เฮ้ยเป็นยังไงบ้างมาไง
5: ค
8: ิ
5: ดถึงอาจารย์ครับเลยมาวันนี้
8: เหรอ
5: ไม่ได้มาเพราะเปล่าจะพารางวัลไปด้วยครับอาจารย์เขาบอกถ้าเราชนะเนี่ยให้ไปที่ไหนก็ได้แต่ผมคิดถึงอาจารย์ดีอาจารย์ออฟเป็นอย่างแรกเลย
8: จริงปะเนี่ย
5: จริงครับ
9: โอ้เลยเลือกมาที่มหาวิทยาลัย
5: เขาบอกให้ทำกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟที่ไหนก็ได้ก็เลยมาที่นี่ครับ
2: อาจารย์ดูภูมิใจในตัวตุ้มมากเลยนะครับเนี่ยนอกจากจะแสดงความยินดีและชื่นชมในศักยภาพของตุ้มแล้วก็ยังพาตุ้มไปพบกับรุ่นน้องที่สาขาสังคมสงเคราะห์ด้วยไปดูบรรยากาศที่รุ่นพี่ได้พบกับรุ่นน้องกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไง
0: ที่มาที่นี่ครับก็คือว่าอยากจะเอาประสบการณ์ความคิดมุมมองของคนที่หลากหลายอย่างเช่นคุณพิการครับมาเผยแพร่กับน้องๆซึ่งที่แบบมีภาระใจในการที่อยากจะทำงานด้านคนพิการแต่ทีเนี้ยถ้าเราเคยเรียนสังคมสงเคราะห์เราจะได้ยินคำว่าสติ๊กมาหรือว่าการตีตายของสังคมใช่ไหมครับเรามีความรู้อย่างเดียวไม่พอเราต้องมีกระบวนการคิดวิธีคิดนี่คือสิ่งที่เราสามารถไปสู้กับนักศึกษาอื่นๆได้
2: เห็นลีลาท่าทางของตุ้มแล้วคงต้องยกตำแหน่งไลฟ์โค้ชตุ้มให้ไปแบบจริงๆจังๆแล้วนะครับเนี่ยคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมครับ
1: กราฟิกภาพถ่ายตุ้มถือโล่รางวัลร่วมกับอาจารย์และน้องๆ นักศึกษา
0: และอีกท่านหนึ่งที่ผมอยากจะพบมากที่สุดนะครับคนที่ให้โอกาสผมนั้นคือท่านอธิการบดีของมหาลัยแห่งนี้ครับท่านให้โอกาสผมได้มาเข้าเรียนที่นี่ครับแต่ผมอยากจะนำความสำเร็จนี้ให้ท่านได้ภาคภูมิใจครับ
2: นอกจากตุ้มจะได้รับโอกาสดีๆแบบนี้แล้วท่านอธิการบดียังเล่าอีกว่าทางมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสและสนับสนุนคนพิการให้ได้เข้ามาศึกษาที่นี่ปัจจุบันยังมีคนพิการอีกหลายคนที่ได้รับโอกาสในการเรียนเท่าเทียมกับคนทั่วไปและตุ้มก็เป็นหนึ่งในคนพิการที่ประสบความสำเร็จจริงๆไม่ได้แค่นำชื่อเสียงมาให้มหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ยังเป็นต้นแบบคนพิการที่มีคุณภาพให้รุ่นน้องได้เอาเป็นเยี่ยงอย่างอีกด้วยครับ
0: ตอนที่ผมมาที่นี่ครับผมก็ได้มีโอกาสไปคุยกับอาจารย์แล้วก็น้องๆนักศึกษาที่มาเรียนสังคมสงเคราะห์ก็รู้สึกประทับใจที่ก็ยังเห็นคนสนใจสาขานี้อยู่ครับแล้วก็ รู้สึกว่าสังขารมันก็มีบทบาทมีอิทธิพลใ

0: การกล่อมเกลาความคิดของผมเป็นอย่างมากตลอด4ปีทำให้ผมมีกำลังใจแล้วก็มีการใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปครับก็รู้สึกขอบคุณมากครับ
1: ตุ้มนี่โชคดีที่ได้มาเรียนสาขานี้ทำให้ตุ้มเนี่ยมีโอกาสที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมอีกมากมายสักวันหนึ่งไม่แน่นะตุ้มอาจจะได้มาเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ได้ก็ขอให้ตุ้มจงรักษาแนวคิดหลักคิดที่ดีๆอย่างเงี้ยเวลาเราประสบความสำเร็จอะไรแล้วเนี่ยสิ่งที่เราลึกถึงปั๊บเนี่ยอันดับหนึ่งคือคุณพ่อคุณแม่อันดับสองแทนที่จะเป็นเพื่อนฝูงสถานที่เที่ยวแต่ตุ้มกลับลึกถึงมหาวิทยาลัยอันนี้ต้องขอบคุณมากถือเป็นแบบอย่างที่ดีก็ขอให้ตุ้มมีความสุขมีความเจริญใช้ชีวิตอย่างราบรื่นขอให้ประสบความสำเร็จคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการ
0: ขอขอบคุณอาจารย์มากครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ภาพถ่ายตุ้มกับท่านอธิการบดี
3: คำชื่นชมจากท่านอธิการบดีคงจะสร้างความสุขและความประทับใจให้กับตุ้มไม่น้อยเลยนะครับเรื่องราวความประทับใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมเพราะตุ้มยังมีภาพความทรงจำดีๆกับอีกหนึ่งสถานที่ที่ให้โอกาสตุ้มได้เริ่มต้นชีวิตการทำงานนั่นก็คือสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลกที่นี่เป็นศูนย์บริการคนพิการที่มีความบกพร่องทางจิตโดยเฉพาะมีการช่วยเหลือและฟื้นฟูทักษะต่างๆให้กับคนพิการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาการประกอบอาชีพและการอยู่ร่วมกันในสังคม
0: วันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาทัวร์สถานที่ทำงานที่ผมเคยทำงานเป็นที่แรกแต่เขาให้โอกาสผมมาทำงานที่นี่ครับก็มาเลยครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปครับเราก็จะเห็นหลักฐานที่ถูกบันทึกเอาไว้แล้วตรงนี้ครับนี่ก็คือของผม
3: สมัยเป็นวัยรุ่นหนุ่มน้อยตุ้มของเราหล่อไม่เบาเลยนะครับ
0: วันนี้ผมก็ต้องบอกก่อนว่าที่นี่ในสำนักงานนี้ยังไม่มีใครอยู่นะครับแต่ต้องขอบคุณที่ให้เกียรติมาถ่ายทำที่นี่นะครับผมก็จะขอแนะนำสถานที่ที่ผมเคยทำงานที่นี่ครับว่ามีใครทำอย่างไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะของพี่แตนครับเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการบริการที่นี่ครับที่ทำงานด้านธุรการที่คอยมีหน้าที่ควบคุมงานของผมโต๊ะนี้ก็จะเป็นโต๊ะของท่านนายกมิตรีครับท้ายสุวรรณก็เป็นบุคคลที่ให้โอกาสผมในการทำงานครับส่วนโต๊ะนี้ก็เป็นโต๊ะของพี่เดือนนะครับที่คอยดูแลควบคุมงานของผมมีครับพี่เดือนทำอะไรอยู่ครับ
4: ทำใบสำคัญรับเงินวิทย
0: าก รครับ
4: ที่นายกไป
5: ยกไป
0: อืมแล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้
4: ทำไปเรื่อยงานแค่ย
0: ุ่งพอสมควรเป็นกำลังใจครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะผมครับที่ผมนั่งประจำบ่อยๆซึ่งผมก็ต้องขอบคุณครับที่สมาคมเขาก็ให้มีอุปกรณ์การทำงานอย่างดีมากมีคอมมีทุกอย่างครับโดยที่เราทำงานเท่าเทียมกันไม่ได้ว่าเราเป็นคนพิการเป็นคนทั่วไปนะครับผมก็จะทำงานตรงนี
2: ้ตุ้มโชว์ตู้ใส่แฟ้มเอกสารบรรยากาศในห้องทำงานของตุ้ม
0: เดี๋ยวเราจะไปดูครัวบ้านน้องกันนะครับที่เขาเคยทำกับข้าวอาหารให้กับพี่น้องในที่นี้ครับไปดูเลยครับบ้านน้องครับ
6: ครับ
0: ทำอะไรอยู่ครับ
6: กำลังเช็ดครัวครับกำลังจะทำกับข้าวใส่บาตรพรุ่งนี้เช้าครับ
0: ทำเหลือแบ่งผมด้วยนะครับ
6: ครับอันนี้ป้านอมจะเตรียมทำกับข้าวต้มกระดูกหมูไว้ใส่บาตรพรุ่งนี้เช้าดื่มด้วยกันนะลูกน้อง
0: ครับ
6: ครับอันนี้ป้านอมกำลังจะทำน้ำยาล้างชามอย่างที่เราเคยทำลูกค่ะ
0: ครับ
6: อันนี้จะเป็นน้ำยาที่ป้านอมจะทำเองค่ะที่นี่จะไม่ซื้อเขาค่ะจะทำล้างชามกันเอง
0: ครับ
6: ลองชิมลูกกับข้าวยัง
0: อยากชิมอิ่มป้านอม
6: แล้ว
0: ล
6: องชิมเลยลูก
0: กับข้าวลองชิม
6: ดูสิว่ายำของป้านอมยังเหมือนเดิมไหมเอาเปิดชิมเลยลูก
2: ป้านอมเปิดฝาชีตุ้มยกจานขึ้นมาและตักอาหารใส่ปาก
0: อันนี้ก็เป็นช้างของสมาคมของเราเป็นคนทำเองครับใช่ไหมป้านอม
6: จ้ะเย็บเองทำเองอันนี้ก็คนพิการทำเอง
0: ใช่ครับ
6: ทุกอย่างค่ะ
0: สินค้าเป็นสมาคมซึ่งสนับสนุนในคนพิการสุขภาพเหมือนกันประดิษฐ์ทำของต่างๆครับรายได้ก็จะแนะนำเข้าสมาคมครับ
6: ค่ะแล้วก็พอรายได้ที่เราขายมาแต่ละปีเราก็จะมีปันผลให้เด็กๆทุกคนค่ะแต่ละคนทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็จะแบ่งกันเท่าๆกัน
0: ทำให้คนพิการมีรายได้ก็มีความภาคภูมิใจในการใช้ชีวิตครับก็อยากพามาดูที่นี่ เรื่องนี้เป็นการยื่นครับที่ผมได้นำไปพูดในรายการครับเขาเอามาจากสมาคมซึ่งคนพิการเป็นคนทำเองครับ
6: ทำยากนะคะใช้คน3คนนะคะ
0: ใช่ใช่แล้วน้องต้องเล่าทำยังไง
6: ค่ะทั้ง3ต้องใช้คน3คนค่ะอย่างตุ้มเป็นคนสอดแล้วจะมีน้อง2คนเป็นคนดึงกว่าจะทำได้แต่ละเส้นก็ใช้เวลานานเหมือนกันค่ะก็ราคาไม่แพงนะคะ99บาทค่ะแค่99บาทเองแต่ช้าง59บาทเป็นช้างที่ฉีกเลยฉีกดูเลยค่ะเป็นช้างที่เราออกกำลังกายที่มือค่ะหรือนิ้วล็อกเราใช้บีบ
0: อันนี้ก็เป็นช้างกันนิ้วล็อกครับสำหรับผู้สูงอายุคนพิการเอาไว้บีบนิ้วอย่างนี้ครับนั่นแหละออกกำลังกายครับ
2: ตุ๊กตาช้างหลายตัวในซองใสแขวนโชว์ไว้ที่ข้างผนังหน้าตึกชมรมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดพิษณุโลก
3: น่าเสียดายครับที่ท่านนายกสมาคมและพี่แตนซึ่งเป็นพี่เลี้ยงที่คอยแนะนำการทำงานให้กับตุ้มเป็นคนแรกในชีวิตติดภารกิจสำคัญก็เลยไม่ได้อยู่แสดงความยินดีกับความสำเร็จของตุ้มทางรายการจึงได้จัดเซอร์ไพรส์เล็กๆแต่จะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยครับ
5: ก็นายกขอยินดีกับพี่ตุ้มนะครับที่พี่ตุ้มชนะเลิศในรายการ4ยอดนักสืบ
7: 1ปีที่ทำงานกับน้องมาน้องทำงานได้ดีค่ะแล้วก็น้องๆที่มารับบริการหรือคนพิการที่เคยมารับบริการกับเราถามถึงตุ้มทุกคนเลยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจเนาะถึงจะเป็นส่วนเล็กๆเนาะพี่ตุ้มเนาะแต่พี่แตนเป็นกำลังใจให้
5: ตุ้มเป็นเด็กที่แบบมีความกตัญญูเนาะเวลาที่สมาคมเนี่ยจะมีเรื่องของดูแลเรื่องอาหารการกินเนี่ยทุกครั้งที่เรานึกไปไหนซื้อของมาฝากจะแบ่งให้เจ้าที่ทุกคนตุ้มจะไม่กินเลยเหมือนคนอื่นจะกลับไปกินที่บ้านซึ่งเราก็เลยต้องแบบเอ๊ะสงสัยว่าทำไมเจ้าที่คนนี้ต้องเอาของกลับบ้านทุกครั้งไม่กินเลยก็เลยจะตามไปดูก็เลยรู้ว่าอ๋อตู้เนี่ยต้องมีภาระดูแลพ่อซึ่งพิการทางกายแล้วก็ดูแลแม่ซึ่งสูงอายุขนาดขวดน้ำที่ตุ้มดื่มนะคะตุ้มบอกว่าเราเนี่ยสมาคมเราจะเก็บขวดน้ำไว้เพื่อรีไซเคิลแล้วก็ไปทำผ้าห่มแจกให้กับคนพิการผู้ยากไร้แต่ตุ้มขอกลับบ้านซึ่งก็รู้เหตุผลว่าตุ้มเก็บไปเพื่อให้แม่สะสมและขายมีเงินมาหมุนเวียนในบ้านงั้นเงินรายได้ของตุ้มทุกบาททุกตังค์เนี่ยต้องยอมรับว่าตุ้มเป็นเด็กที่แบบมีความกตัญญูอันนี้ก็ขอชื่นชมตุ้มจากใจจริงเลย
8: เส้นตัดคนเก่งมากตุ้ม
2: ป้านอมกอดไหล่ตุ้มตุ้มยกมือไหว้พี่เดือนกอดและตบบ่าตุ้มในสตูดิโอ
9: สุดยอดโอ้โหคือดูแล้วอบอุ่นหัวใจนะแล้วเหมือนกับการกลับไปยังจุดเดิมที่เราเคยใช้ชีวิตนั้นตั้งแต่วัยเรียนนะเห็นอาจารย์รุ่นพี่รุ่นน้องกลับมายังที่ทำงานต้องบอกเป็นที่ทำงานเก่าใช่ไหมฮะ
10: ใช่ครับ
9: ได้การต้อนรับจากป้าปงป้านะฮะทำอาหารให้กินแต่ก่อนหน้านี้เคยสอนงานกันด้วย
10: ใช่
9: เป็นยังไงบ้างรู้สึก
10: ผมต้องบอกขอบคุณรายการมากๆที่ให้ผมมาสองที่นี้ครับเพราะว่ามีความประทับใจแล้วสำคัญสำหรับผมมากเพราะว่าทั้งมหาลัยที่ทำงานนั้นเหมือนให้พื้นที่ผมได้แสดงศักยภาพแต่ผมก็รู้สึกเหมือนเป็นคนทั่วไปเหมือนคนปกติเลยในทำงานของเขาเขามองผมเป็นคนปกติก็รู้สึกยินดีมากๆเลยที่ได้มาที่นี่ครับแล้วก็แต่ว่าเสียดายครับนายกกับพี่แตนที่สอนงานผมไม่ได้มาเพราะว่าท่านติดภารกิจต้องไปทำโครงการของพิการแต่ว่าที่ที่ทีมงานที่นี่เยอะน่ารักมากครับได้ไปถ่ายดีดีอาร์มาแล้วก็มาเปิดให้ผมดูก็รู้สึกประทับใจมากครับเพราะส่วนตัวก็ไม่ค่อยไม่รู้ความคิดของเขาเขามองอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยครับก็ได้รับฟังได้เห็นก็รู้สึกมันตื้นตันทั้งในใจแล้วผมก็จริงเดือดร้องไห้แล้วผมเก็บอาการไว้ไม่ได้ร้องออกมา
9: อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆของทางรายการของเราที่อยากจะทำให้ทริปนี้เนี่ยมันเป็นทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากที่สุดนะครับผมเป็นไงฮะน้องบัวบุญจ๋า
11: จีแจ้งเลยคือความสุขด้วยค่ะ
9: เหรอเหมือนกับตัวเองที่เราเคยได้รับโอกาสแบบนี้ด้วยไหม
11: ใช่ค่ะ
9: นะทั้งเรื่องของงานแล้วก็อบอุ่นแบบนี้เลย
11: อบอุ่นมากเลยค่ะ
9: เอางี้ดีกว่าครับหลังจากนี้คุณตุ้มพาเราไปที่ไหนกันต่อฮะ
10: ผมจะพาไปที่สุดพิเศษมากครับตอนนี้ไปกับคนพิเศษเลยพี
9: ่ว้าวไปกับคนพิเศษ
11: คนพิเศษมีแฟนเพื่อนคะ
9: แฟนหรือเพื่อนเอางี้ดีกว่าไม่ต้องเดาไปชมพร้อมๆกันครับ
3: คนพิเศษที่ตุ้มพูดถึงก็คือคุณแม่นั่นเองนะครับตุ้มแอบกระซิบกับทีมงานว่าอยากพาแม่ไปพักผ่อนเพราะเห็นแม่ทำงานเหนื่อยทางรายการจึงพาตุ้มและแม่มารับลมชมวิวหมอกในบรรยากาศยามเช้าที่แสนสดใสกันที่บ้านสวนชมวิวอำเภอเนินมะปราง ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของบ้านรักไทยและต้นไม้รูปหัวใจที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นั่นเองครับ
12: โยนหมอกหายแล้วอุ้ยตะวันส่ง
10: เ
12: ออมาแล้ว
10: แสงสวยด้วย
2: ตุ้มชี้ให้แม่ดูวิวป่าไม้และภูเขาหมอกตรงเบื้องหน้า
3: ดูท่าทางคุณแม่และตุ้มจะชอบมากเลยนะครับเนี่ยเป็นภาพความประทับใจที่ดูอบอุ่นและน่ารักมากๆเลยครับ
2: ตุ้มและแม่เดินบนจุดชมวิวที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติ
10: เป็นยังไงครับความรู้สึกเป็นยังไงนั่งที่มาที่นี่ที่ไม่เคยมา
12: ก็ดี
10: ก็ตั้งใจอยากให้แม่มาดูชมวิวด้วย
2: ตุ้มพาแม่มานั่งที่เก้าอี้โครงสีขาว
10: แม่ดูภูเขาด้วย
12: โอ้สวย
10: สวยผมเป็นไง
12: มันหมอกหรือควันเนี่ย
10: หมอกปกติแม่เคยมาดูนี้บ่อยนะ
12: ไม่เคย
10: แต่ก็ไม่เคยมาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ผ่านแน่นะที่นี่แม่รู้สึกยังไงบ้างตอนที่เห็นผมได้โชว์ความสามารถต่างๆเหมือนแบบที่แม่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะรู้สึกยังไงบ้าง
12: เอาจริงๆก็มันก็ปกตินี่แหละมันก็ดีใจว่าลูกชนะได้ที่หนึ่งในเมื่ออยากไปอยากเป็น อยากชนะหนูก็ได้มาหมดแล้วนี่จริงปะแต่จริงๆก็ดีใจเพราะว่าเขาตั้งใจของเขาเองเนาะตั้งใจอยากจะไปเราก็โอเคไปก็คือไปแต่จริงๆทิ้งกันไม่ได้ต้องไปเป็นเพื่อนตลอด
10: ก็วันนี้ก็เริ่มต้นใหม่ก็พาแม่มาที่นี่ได้เห็นบรรยากาศใหม่ๆเชื่อว่าอนาคตชีวิตของเราก็จะไปในทางที่ดีขึ้นอยากจะเป็นกำลังใจให้แม่เพราะผมรู้สึกว่าแม่กับพ่อก็ไม่เหลือใครแล้วก็มีแค่ผมที่แบบเหมือนจะเป็นสาวล่ะผมคิดว่าในอดีตเขาอาจจะคิดว่าผมอาจจะไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูเขาได้หรือว่าอาจจะคิดว่าผมอาจจะไม่ทำอะไรได้เองมากเพราะว่าผมอาจจะแตกต่างจากคนอื่นอย่างเงี้ยแต่ผมก็ได้พิสูจน์ตัวเองผ่านบททดสอบในชีวิตต่างๆผมเชื่อว่าชีวิตของเรามันมีอุปสรรคก็จริงแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันทำให้เราเติบโตมากขึ้นทางด้านความคิดและพฤติกรรมของเราให้เราเพื่อเราเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วผมก็เชื่อว่าผมได้พิสูจน์ให้หลายคนได้เห็นว่าผมสามารถที่ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปได้ทำงานได้แต่ว่าดูแลแม่ได้อย่างเงี้ย
12: ก็รู้สึกดีเนาะก็รู้ว่าลูกกระตันอยู่แต่ก็มันพูดไม่ออกอ่ะพอเห็นการกระทำแล้วมันก็พูดไม่ออกมันก็ดีดีนะไม่เคยมาสักทีเนาะ มันสวยดีเหมือนกันไม่เคยเที่ยวไหนแล้ว
2: ขึ้นข้อความทำไมตุ้มเลือกมาทำกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟที่นี่
10: ก็ที่ผมอยากพาแม่มาที่นี่คือว่าอยากให้มาชมบรรยากาศผ่อนคลายความคิดต่างๆส่วนตัวก็ชอบบรรยากาศแบบร่มรื่นสงบแบบนี้ครับอยากมาดูมากกว่าไม่ชอบในที่แบบผ่านหรือคนเยอะเท่าไหร่ชอบแบบนั่งเงียบๆสงบเงียบก็อยากให้แม่มาบ้าง
2: ขึ้นข้อความพอได้มาชมธรรมชาติอันเงียบสงบแล้วรู้สึกอย่างไร
10: หลังจากมาได้มาที่นี่ก็รู้สึกว่าที่นี่เป็นไปตามที่ผมคิดก็คือว่ามันสงบดีแล้วก็เงียบดูบรรยากาศร่มรื่นแบบเต็มไปด้วยสีเขียวสะอุ่นแล้วก็ได้เห็นหมอกด้วยตอนนั้นก็จะมาจะไม่เห็นเพราะว่าเรามาถึงก็ต้องเกือบ8 โมงก็ยังมีหมอกให้เราเห็นนิดนึงก็รู้สึกประทับใจได้มากที่ได้มาที่นี่ครับรู้สึกสดชื่นแบบปกติแต่ในเมืองในที่ทำงานเนี่ยมันผมรู้สึกวุ่นวายไม่ค่อยชอบเสียงดังเท่าไหร่แต่มาที่นี่มันเงียบดีครับก็แบบอยากจะนั่งเงียบสงบเดินไปเรื่อยก็มาที่นี่ครับเราจะเห็นว่าที่นี่เขาจะมีต้นไม้รูปหัวใจใช่ไหมทำให้เป็นรูปหัวใจมันก็มีทำหัวใจใช่ไหมนี่ต้องคนละมือ
2: ภาพถ่ายตุ้มและแม่ยกแขนมาประจบกันคล้ายรูปหัวใจ
12: เป็นดูซีรีส์บ่อย
10: ดูแม่บอกติดหนัง
12: ติดหนังกับรู้ใจ
2: ในสตูดิโ
12: อสุดยอดมากเลยค่ะ
9: คลิปนี้คิดเองหรือว่าทีมงานคิดให้
10: จริงๆผมก็ ทีมงานถามว่าอยากไปไหนแต่ผมอ่ะอยากไปที่สงบสงบแบบนี้ครับก็อยากพาแม่ไปแบบไปสูดบรรยากาศสงบสงบไม่ต้องแบบผ่อนคลายไม่ต้องเครียดมากครับ
9: แล้วเคยถามเข่าแม่ก่อนหรือเปล่า
10: แม่ก็เดินไม่ค่อยไหวแม่ก็ลูกทำได้ครับก็เลยมาที่นี่นะครับ
9: ต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าอบอุ่นหัวใจนะครับดูแบบนี้แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าคนที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตลูกคนหนึ่งนั่นก็คือคนเป็นแม่ถ้าจำกันได้เวลาคุณตุ้มมาถ่ายรายการกับเรานะน้องบุญจำได้ไหม
11: จำได้ค่ะ
9: คุณแม่จะต้องตื่นแต่เช้านั่งรถไฟเนาะจากพิษณุโลกเข้ามาที่กรุงเทพในสตูของเรานั่งรอจนอัดรายการเสร็จกันข้ามเลยต้องบอกว่านี่คือสุดยอดหญิงแกร่งจริงๆ
10: ครับ
11: พี่ตุ้มชอบที่นี่ไหมคะ
9: ชอบไหมครับที่นี
10: ่โอ้ชอบมากๆนี่น้องบุญกับพี่บอยครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบอะไรสงบสงบไม่ชอบอะไรที่วุ่นวายครับแล้วแม่ผมก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันก็เลยพามาที่นี่ครับก็ได้ดูบรรยากาศใหม่ๆที่ผมก็ไม่เคยไปแม่ก็ไม่เคยไปก็ได้แบ่งปันความรู้สึกต่างๆก็ได้รับรู้ความรู้สึกแม่มากยิ่งขึ้นก็รู้สึกว่าอยากจะดูแลแม่เงี้ยตลอดไปก็รู้สึกขอบคุณรายการนี้มากๆครับรายการสุดยอดนักสืบชั้น2ที่ให้โอกาสผมได้มาที่นี่ครับได้มีโอกาสแชร์ร่วมกับแม่ก็รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็รายการนี้เป็นรายการที่ให้คนพิการอย่างผมเนี่ยได้มาแสดงศักยภาพต่างๆขอรู้สึกขอบคุณมากครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นรายการมีประโยชน์ด้วยครับคนพิการได้รับความรู้ในเรื่องของสิทธิคนพิการต่างๆแล้วก็การดูทันสื่อเพื่อที่คนพิการอย่างเราเนี่ยจะไม่ต้องได้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่างง่ายๆก็รู้สึกขอบคุณรายการนี้แล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยครับที่ให้โอกาสสนับสนุนรายการนี้ได้อย่างดีขอบคุณมากครับ
9: ครับผมเรายินดีนะฮะเราอยากจะเป็นพื้นที่เล็กๆตรงนี้ในการดึงศักยภาพแล้วก็พัฒนาคนพิการไทยของเราให้มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับผมและครั้งหน้านะครับเราจะพาไปดูแชมป์คนหูหนวกกับคนตาบอดกันหน่อยนะครับว่าเขาไปทำกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไหนอย่างไรกันบ้างติดตามกันให้ได้นั้นเลยนะครับสัปดาห์หน้าเวลา 10:30 น.พบกันทางช่อง9กฎหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
13: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกริติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ผาติยุทธใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทที่สมพัฒน์
14: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
15: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
16: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
17: English please press 1
18: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
19: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
20: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
21: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
20: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
22: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดี

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้วันอังคารเนาะก็อยากจะหยิบหนังสือเปลี่ยนมาเป็นบุ๊ครีวิวบ้างหลังจากมีตอนพิเศษจะไม่เรียกตอนพิเศษหรอกเปลี่ยนบรรยากาศเนาะเป็นเรื่องราวที่ชวนคุยกันมาพอสมควรเนาะวันนี้อยากหยิบหนังสือที่ชื่อว่า The Power of Meaning มารีวิวให้ฟังนะครับหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณเอมิลี่ S. Farhani Smith นะก็ต้องบอกว่าถ้าใครฟังผมช่วงหลังๆเนี่ยหนังสือเกี่ยวกับความหมายชีวิตทั้งนั้นเลยตอนนี้อินเรื่องนี้แล้วก็มันก็เป็นหนึ่งใน Personal Value ของผมนะเรื่องของmeaning นะครับเรื่องของความหมายของชีวิตอะไรแบบเนี้ยแล้วผมได้ข้อคิดมาทั้งหมด19ข้อก็น่าจะใช้เวลา1ตอนในการรีวิวนะครับข้อแรกเลยข้อ1นะการที่เราจะไปสู่ชีวิตที่มีความสุขเนี่ยเราต้องมีทั้งศีลธรรมและปัญญาและใช้ชีวิตอย่างเต็มความสามารถนั่นจุดเป้าหมายของชีวิตอย่างมีความสุขเนี่ยคือถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยเราไม่มีหรอกความสุขในระยะสั้นเนี่ยจะบอกว่าเรารวยแล้วเราโกงมาเรารวยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีความสุขในชีวิตหรอกเราต้องใช้ชีวิตแบบฉลาดนะเต็มที่กับชีวิตอ่ะนะครับข้อ2ครับการไล่ล่าหาความสุขคือการแสดงความเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้ไล่ล่าหาความสุขคือเฮ้ยฉันอยากได้ความสุขเช่นไรอยากได้ความสุขเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือคุณอยากรับมากกว่าอยากให้ทำไมนะเขาไม่ให้โอกาสเราทำไมนะเขาไม่ช่วยเราทำไมนะเขาไม่เอาเงินมาให้เราทำไมนะเขาไม่ซื้อของเราอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายมันจะหายากเพราะคุณมัวแต่จะเอาแต่ของจากเขาอะเพราะนั้นเราไม่ควรไล่ล่าหาความสุขสิ่งที่เราควรทำอะเขาบอกว่าชีวิตที่มีความหมายเนี่ยข้อ3ครับมักจะสอดคล้องกับการเป็นผู้ให้มากกว่าคุณรู้จักให้แต่ผมไม่ได้พูดว่าให้ในทุกกรณีให้ทุกอย่างเพื่อนยืมเงินก็ให้หมดจนกระทั่งเราเดือดร้อนนะคือคุณอย่าไปในเวนั้นนะอย่าไปแบบสุดโต่งขนาดนั้นให้ในสิ่งที่ควรจะให้หรือให้ในคนที่เราควรจะให้อย่างที่อดัมแกรนเนี่ยเขาเคยพูดว่า giver จะเป็นคนที่สำเร็จสูงสุดแล้วก็จะเป็นคนที่ล้มเหลวสูงสุดขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็น giver ที่คุณให้ใคร giver คือผู้ให้ถ้าคุณให้กับผู้ให้ด้วยกันเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จมากเลยแล้วมันเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันแต่ถ้าคุณไปให้เทคเกอร์นะไอ้พวกจ้องเอาเปรียบเนี่ยเขาสูบคุณจนหมดอ่ะอันนั้นไม่เวิร์กนะครับอ่ะกลับมานะอยากมีชีวิตที่มีความหมายต้องรู้จักเป็นผู้ให้นะแล้วเราจะเจอความหมายของชีวิตข้อ4ครับไม่ต้องกลัวความตายหรือความเจ็บปวดครับแต่สิ่งที่ต้องกลัวคือความกลัวในการตายและเจ็บปวดมากกว่าน่าสนใจไหมการตายเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่หลายคนกลัวตายเขาบอกเรื่องความกลัวตายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรกลัวมากกว่าเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่มีความสุขเลยนะครับผมไม่ได้บอกห้ามกลัวตายแล้วทำอะไรบ้าบิดนะอย่าไปตีความแบบนั้นอีกเหมือนกันนะคือเราอย่าไปวิตกกังวลมากกับชีวิตนะความตายเป็นเรื่องธรรมดาการเจ็บป่วยเราควบคุมไม่ได้นี่เราเอางี้เราควบคุมได้ในสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วกันไม่อยากเจ็บป่วยออกกำลังกายกินอาหารดีๆนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแต่นอกเหนือจากนั้นเราควบคุมไม่ได้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่กับปัจจุบันนะแล้วอย่าไปวิตกกังวลมากเกินไปเราก็จะมีชีวิตที่ดีนะครับข้อ5เวลาที่เราเสียไปกับสิ่งใดสิ่งนั้นจะมีความสำคัญมากจริงไหมผมยกตัวอย่างเรื่องลูกคุณก็ได้คุณใช้เวลากับลูกคุณมากเนี่ยคุณก็จะรักลูกมากแล้วคุณก็รู้ว่าลูกสำคัญกับคุณมากถูกไหมคุณใช้เวลากับการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่ะคุณก็จะอินกับเรื่องนั้นมากเพราะว่าเรื่องนั้นมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนั้นจริงๆมันไม่ใช่ว่าสำคัญคุณถึงใช้เวลานะบางทีเป็นเพราะว่าคุณใช้เวลามันเลยสำคัญมันเลยเกิดซังคอร์ดฟาลิซีในหลายครั้งไงเราเรียนมา4ปีทั้งๆที่เราไม่ได้ชอบหรอกมันไม่ได้สำคัญสำหรับเราหรอกแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรตอนนั้นตอนมัธยมปลายเราเลยเรียนมาตั้ง4ปีพอจบแล้วคุณก็เลยเสียดายความรู้ที่คุณเรียนมาตั้ง4ปีคุณอ่านหนังสือมาตั้งกี่คืนนะคุณอดทนมาตั้งเท่าไหร่คุณก็จะมักจะรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่คุณเรียนมันสำคัญแล้วคุณจะต้องทำงานในสายที่คุณเรียนซึ่งจริงๆมันไม่มีความจำเป็นนะแต่เนื่องจากเราใช้เวลากับสิ่งนั้นไปเยอะไงข้อ6ครับความรู้สึกว่าเราผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใครหรือกลุ่มใดจะทำให้ชีวิตเรามีความหมายเอาง่ายๆนะคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณรู้สึกว่าตัวคุณมีความหมายละคุณมีลูกเนี่ยคุณจะเข้าใจความหมายของชีวิตเลยเพราะลูกเขารอเราเขารักเรา เพราะเราผูกพันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตลูกเราอันนี้คือความหมายของชีวิตหรือกับกลุ่มก็ได้นะคุณจะสังเกตว่าบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยก็รักโรงเรียนมากรักสถาบันมากรักที่ทำงานมากเพราะว่าคุณผูกพันกับโรงเรียนไงนี่คือโรงเรียนเราใครว่าโรงเรียนเราโกรธมากใครว่าที่ทำงานเราก็มีนะโกรธมากเพราะนั้นความเป็นส่วนหนึ่งของคนใดคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันทำให้เรามีความหมายเรารู้สึกว่าเขายอมรับเราแล้วเราก็อยากอยู่ใกล้เขาแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครมาทำร้ายเขาหรือว่ามาว่าเขาอะไรเงี้ยข้อ7อยากหาความหมายของชีวิตเนี่ยเราต้องยื่นมือไปหาคนอื่นก่อนก็เมื่อกี้ที่พูดนะคนที่เจอความหมายของชีวิตคือกิฟเวอร์ยื่นมือไปหาคือยื่นมือไปช่วยเขาอยู่เฉยๆโดดเดี่ยวไม่คบใครไม่สนใจใครฉันไม่แคร์ใครเลยในโลกนี้ก็จะเจอความหมายชีวิตยากนิดนึงเพราะคุณไม่เคยช่วยเหลือใครไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของใครข้อ8ครับจุดมุ่งหมายก็คือเป้าหมายที่แน่วแน่และส่งผลกระทบในวงกว้างจุดมุ่งหมายภาษาอังกฤษคือ purpose นะข้อ purpose มันคือ goal อย่างนึงแหละ goal ที่มันมีความชัดเจนแน่วแน่แต่มันไม่ใช่ goal แบบฉันรวยเนี่ยฉันรวยมันจะไม่ใช่ purpose เพราะว่ามันไม่ค่อยส่งผลกระทบในวงกว้างคนที่มี purpose เช่นฉันอยากจะแก้ปัญหายากจนให้กับชุมชนฉันเริ่มมี purpose อะเริ่มมีจุดมุ่งหมายแล้วเพราะมันส่งผลกระทบในวงกว้างมันไม่ใช่แค่ฉันรวยอย่างเดียวคนอื่นจนช่างมันอะไรเงี้ยฉันอยากจะรักษาโลกนี้ให้กับคนที่ด้อยโอกาสอะไรเงี้ยพวกนี้จะเป็นเพอร์โพสที่ดีที่มันมีพลังจุดมุ่งหมายที่ดีข้อ9นะครับจุดมุ่งหมายที่ทำให้ชีวิตเรามีความหมายคือจุดมุ่งหมายที่มุ่งหวังการทำประโยชน์กับสิ่งที่กว้างกว่าตัวเราเองอย่างเมื่อกี้ที่พูดเลยถ้าคุณคิดว่าฉันอยากจะรวยที่สุดในโลกเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีพลังครับมันไม่ค่อยมีความหมายอะแต่ถ้าเกิดฉันบอกว่าฉันอยากที่จะช่วยเหลือทำให้คนจนเนี่ยมีเงินมากขึ้นโอ้โหนี่มันเริ่มมีความหมายแล้วฉันเห็นคนเด็กด้อยโอกาสที่หลุดจากการเรียนในโรงเรียนเนี่ยฉันอยากให้เด็กเหล่านี้ได้เรียนหนังสือเนี่ยพวกนี้คือ purpose ที่มันสร้างความหมายในชีวิตเนาะมันสร้างประโยชน์มากกว่าที่แบบฉันอยากจะดังฉันอยากจะเป็นเซเลบฉันอยากจะเป็นดาราฉันอยากจะรวยฉันอยากจะอะไรตัวฉันอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่ข้อ10ครับอยากมีชีวิตที่มีความหมายเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเราเองเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นใครผมนพดลไงไม่ใช่แค่นั้นนะครับแวลูของเราคืออะไรจำได้ไหมเรื่องความหมายชีวิตมันก็สอดคล้องกับเรื่องแวลูอะสิ่งที่เราให้ความสำคัญเนี่ยต้องรู้จักตัวเองลึกๆนะข้อ11ครับอยากใช้ชีวิตที่มีความหมายเราต้องบ่มเพาะจุดแข็งของเราครับและใช้จุดแข็งนั้นในการสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นคือถ้าเกิดไม่มีจุดแข็งเราจะสร้างประโยชน์ให้คนอื่นยากไงเช่นคุณเอาอะไรดีอ่ะคุณพูดภาษาไทยไม่เป็นเลยเงี้ยคุณไม่มีจุดแข็งเรื่องนี้เลยเงี้ยแล้วคุณพยายามจะไปช่วยเหลือคนไทยมันช่วยเหลือยากไงนึกออกไหมหรือว่าคุณไม่ได้มีความเก่งเรื่องการจัดการการเงินเลยแต่คุณจะพยายามไปแก้หนี้คนอื่นเนี่ยคุณแก้หนี้ได้ไงอ่ะเพราะคุณไม่มีความรู้เรื่องเนี้ยเพราะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนมีจุดแข็งเนาะแต่ประเด็นคือลองถามตัวเองนะคุณสามารถใช้จุดแข็งคุณเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงอย่างผมนะตอนนี้นะผมยกตัวอย่างผมแล้วกันนะผมถนัดเรื่อง OKR ใช่ไหมตอนนี้ทุกครั้งที่ผมไปบรรยาย OKR เนี่ยผมรู้สึกว่ามีความหมายเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะผมรู้ว่าถ้าเขาสามารถใช้ OKR ในทิศทางที่ผมบรรยายได้อะชีวิตเขาดีขึ้นแน่องค์กรเขาดีขึ้นแน่นอนนั่นคือความหมายของผมเลยบางทีมันก็เหนื่อยนะในการที่จะต้องไปบรรยายพูดซ้ำๆเรื่องเดิมๆกับคนกลุ่มใหม่ๆเนี่ยบางทีมันก็ซ้ำอีกแล้วแต่ทุกครั้งเนี่ยผมคิดเรื่องนี้ทุกครั้งเลยนะตอนที่ผมไปบรรยายเรื่องโอเคอ่ะผมเชื่อเลยนะว่าผมก็บอกเขาเลยนะว่าในห้องนี้อาจจะมีคนฟังผมแล้วเอาไปใช้จริงอาจจะมีแค่คนเดียว2คนแต่ผมก็ถือว่าเวลาผมคุ้มและที่ผมมาพูดจากคนเป็นร้อยเนี่ยเพราะว่ามันก็จะไปเปลี่ยนชีวิตคน2คนนั้นแต่จะดีกว่านั้นถ้าเกิดมันมีคนมากกว่านั้นนะที่อินเรื่องเดียวกันกับผมแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์กับเขาได้นะ12ครับเราปรับเปลี่ยนแก้ไขและตีความเรื่องเล่าในชีวิตเราได้เสมอคืองี้สมมติเราโดนไล่ออกอ่ะเรามีเรื่องเล่าได้2แบบเรื่องเล่าคือฉันมันห่วยฉันมันไม่ได้เรื่องฉันเป็นคนที่โง่อันนี้ก็เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งกับเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งคือนี่คือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะมันเป็นบทเรียนที่จะสอนเรานะในอนาคตเนี่ยเราต้องประสบความสำเร็จได้แน่ๆเลยเพราะว่าเราผ่านจุดตรงนี้มาได้เราจะได้เรียนรู้เยอะมากเลยว่าทำไมเราโดนไล่ออกทำไมเราทำงานได้ไม่ดีทำไมหัวหน้าไม่ชอบเราหรือมันอาจจะเป็น จุดเปลี่ยนในชีวิตทำให้เราไปเจองานที่มันใช่สำหรับเราก็ได้นี่คืออีกเรื่องเล่าหนึ่งคุณเลือกเองครับว่าคุณจะเล่าเรื่องแบบไหนถ้าคุณเลือกแบบแรกคุณก็จะจมอยู่กับความเศร้าความกดตัวเองความรู้สึกแย่ว่าฉันมันไม่ได้เรื่องนี่ไงพิสูจน์แล้วว่าฉันเป็นคนไม่ได้เรื่องบอกแล้วว่าฉันทำงานอะไรไม่ได้สำเร็จหรอกแล้วคุณก็จะไม่กล้าทำงานอะไรหรือคุณต่อไปคุณก็จะไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่เรื่องเล่าที่สองเนี่ยคุณจะมีพลังเลือกเอาครับ11นะครับอย่าใช้ชีวิตที่มีความหมายแล้วต้องบ่มเพาะจุดแข็งของเราครับอ๋อนี่พูดไปแล้วนะครับข้อ12ไปแล้วนะเปลี่ยนเรื่องเล่าในชีวิต13ครับถ้าอยากเห็นคุณค่าของเส้นทางที่เราเลือกเนี่ยให้เราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ได้เกิดเหตุการณ์ถ้ามันไม่ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญนั้นในชีวิตเราเอางี้คุณอยากเห็นคุณค่าของภรรยาคุณแล้วกันนะหรือคู่ชีวิตคุณสามีก็ได้คนฟังเป็นผู้หญิงสมมติถ้าคุณมีคู่ชีวิตคุณอยากเห็นคุณค่าของเขาเนี่ยลองคิดภาพว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงถ้าเกิดคุณไม่เจอเขาครับคุณจะเห็นเลยว่ามันอีกชีวิตนึงเลยสำหรับผมแล้วกันนะถ้าผมไม่เจอภรรยาผมเนี่ยคือแบบชีวิตผมคงไม่ได้มีความสุขแบบนี้พูดแบบนี้ได้เลยนะอยากเห็นคุณค่าของใครเนี่ยลองคิดว่าคุณไม่ได้เจอคนนั้นเนี่ยในชีวิตคุณจะเป็นแบบไหนถ้าคุณอยากเห็นคุณค่าของคนนั้นก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าคนนั้นเป็นคนสำคัญสำหรับคุณถูกปะชีวิตคุณมันจะไม่ได้ดีอย่างที่คุณเป็นหรอกวันนี้ผมเห็นคุณแท็บรวิศหานุสาหะโพสต์เรื่องนี้ว่าความปกติเนี่ยเป็นสิ่งที่มันดีที่สุดแล้วผมเคยพูดในพอดแคสต์ผมหลายตอนมากเลยนะเรื่องนี้ผมเห็นด้วย 100% เลยคุณแทบไปตรวจร่างกายมาแล้วเขาบอกว่าผลเลือดเป็นปกติดีใจผมก็เป็นนะตอนนี้ยิ่งอายุเยอะยิ่งเป็นนะเพิ่งเล่าเรื่องตรวจลำไส้มาแล้วมันปกติอะดีใจไปตรวจร่างกายมาปกติดีใจเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราจะรู้คุณค่าของสิ่งปกติเมื่อเหล่านี้เมื่อมันหายไปฮะไม่ต้องอะไรฮะแค่ผมเคยเล่าแล้วอาหารเป็นพิษเนี่ยตอนนั้นอะอาเจียนเลยนะตอนอาหารเป็นพิษอะพะอืดพะอมตลอดเวลาสิ่งที่ผมต้องการไม่มีอะไรมากเลยนะไม่ได้แบบต้องการเงิน100 ล้านไม่ต้องการรถสปอร์ตเลยต้องการให้กลับมาเป็นปกติแค่นั้นเลยตอนไปผ่าตัดนะผมเคยไปผ่าตัดตอนนั้นน่ะมันเดินไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ผ่าตัดขานะมันผ่าตัดท้องอะแต่ว่ามันแบบมันลุกมันนั่งลำบากขออย่างเดียวหายเจ็บจบเลยแค่ขอแค่นั้นน่ะพอแล้วเพราะนั้นเนี่ยอยากเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยลองคิดว่าถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นเราจะเป็นยังไงนะครับไอ้ความปกติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆ14นะครับความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับผู้คนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของเรามีงานวิจัยนะครับว่าสิ่งที่กำหนดความสุขของคนได้ชัดเจนที่สุดเนี่ยไม่ใช่เงินนะแต่ว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากมีความสุขอยากมีชีวิตที่มีความหมายเนี่ยสิ่งนึงที่สำคัญมากๆก็คือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีครับความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับผู้คนคือสิ่งที่สำคัญมากๆในชีวิตเรานะครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไว้15ครับคนที่ฟื้นตัวได้ดีมองปัญหาเป็นความท้าทายครับฟื้นตัวคือ resilient ภาษาอังกฤษนะคนที่ฟื้นตัวได้ไม่ดีมองปัญหาเป็นภัยคุกคามอย่างเมื่อกี้ผมก็โดน lay offคนที่ฟื้นตัวได้ดีจะมองว่านี่คือความท้าทายในชีวิตแล้วมันจะสอนให้เราเก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นหรือมันอาจจะพาชีวิตเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราจะมีพลังลุกขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในการหางานทำใหม่ในการเริ่มทำธุรกิจหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดฟื้นตัวได้ไม่ดีนะโดนเลย์ออฟนี่ไงฉันมันซวยชีวิตฉันมันก็ได้แค่นี้แหละเราก็ฟื้นตัวยากถูกป่ะพลังมันหมดไงก็พยายามนะครับมองปัญหามันเข้ามามันคือความท้าทายมันคือโจทย์ที่เราต้องจัดการต้องแก้16ครับถ้าเราเห็นความหมายของงานที่เราทำเราจะมีส่วนร่วมกับงานนั้นมากขึ้นทำงานดีขึ้นและอยู่ในองค์กรนานขึ้นผมโชคดีนะผมพูดอีกครั้งนึงแล้วกันนะผมไม่ได้เคลมว่าทุกคนต้องมาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นอาชีพที่มีความหมายสำหรับผมทำให้ผมเป็น meaningful work ทำให้ผมทำงานที่มันมีความหมายเพราะอะไรครับทุกครั้งที่ผมไปสอนตอนนี้ผมคิดทุกครั้งคือเกือบทุกครั้งแล้วกันนะว่าผมจะไปพูดอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ผมแล้วมันเคยมีเคสแบบนั้นที่ลูกศิษย์โตขึ้นมาทำธุรกิจประสบความสำเร็จแล้วเขายังพูดถึงผมแล้วเขาก็มาอินบ็อกซ์มาบอกผมว่าผมไปให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาได้รับรางวัลนู่นนี่นั่นเลยเต็มไปหมดเนี่ยผมยังบอกเลยว่าเป็นเพราะว่าอาจารย์เคยพูดคำนี้ไว้อะไรเงี้ยคือแบบเราก็ไม่ได้คิดเลยนะว่าคำพูดของเรามันจะมีความหมายกับเขาขนาดนั้นแต่ว่ามันเปลี่ยนชีวิตเขาได้อะแปลว่าผมก็มี engagement มากขึ้นผมก็ทำด้วยความมีพลัง ผมมีส่วนร่วมกับงานมากขึ้น performance ที่ผมทำเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำมีความหมายผลการประเมินที่มันดีมากๆจนได้ตำแหน่งหลายๆตำแหน่งมาเลยครูดีเด่นกีรตยาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ดีเด่นของคณะอะไรเงี้ยมาจากการที่ผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำมีความหมายนี่คือผลงานแล้วผมก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนอาชีพผมอยู่ในองค์กรผมมั่นใจเลยว่าอยู่จนเกษียณแล้วหลังจากเกษียณถ้าเขายังเชิญสอนต่อถ้ายังมีพลังอยู่นะยังมีแรงอยู่นะสอนแน่นอนเนี่ยคือผมไม่ได้บอกต้องเป็นอาจารย์นะเราลองไปหาความหมายของงานที่เราทำอยู่ฮะถ้าเราเจอนะเราจะมีความสุขเลย17ครับการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้คือมันมีพลังใจครับอย่างที่ผมเล่าอะโรคภัยไข้เจ็บส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นจาก negative feelingความเครียดความกังวลความเศร้าความอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราทำงานที่มันมีความหมายไอ้ negative feeling หรือว่าความคิดเชิงลบมันจะน้อยครับมันไม่ใช่ไม่มีหรอกนะมันก็ต้องมีหรอกมนุษย์ปุถุชนเนาะแต่มันจะน้อยฮะเพราะนั้นเนี่ยไอ้ความคิดเชิงลบมันน้อยเนี่ยร่างกายมันก็จะมีโอกาสที่จะแข็งแรงก็จะสูงกว่า18ครับความสำเร็จของพ่อแม่คือการทำให้ลูกสามารถเผชิญโลกได้ด้วยตัวเองฮะจริงๆหน้าที่หลักของพ่อแม่นะคือลูกอยู่ได้ด้วยตัวเองจริงถ้าใครไม่รู้จะเข้าใจที่ผมพูดเลยคุณเลี้ยงมาทั้งหมดเนี่ยคุณต้องเลี้ยงให้เขาสามารถเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อยู่รอดได้ด้วยตัวเองนั่นคือความสำเร็จของเราละเราพาเขามาถึงจุดที่เขาสำเร็จละเขาอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองละแล้วแถมข้อ19ด้วยคู่กันเลยแต่รู้ไหมเรื่องยากที่สุดของพ่อแม่คืออะไรรู้ป่ะในฐานะที่ผมเป็นคุณพ่อคนหนึ่งมีลูก2คนผมเห็นคำนี้แล้วผมเข้าใจเลยเรื่องยากที่สุดของการเป็นพ่อหรือแม่แต่หนังสือเขาพูดถึงแม่นะคือการรับรู้ว่าลูกไม่ต้องการเราอีกแล้วครับคือเราติดลูกนะตรงๆนะเรามีความสุขทุกครั้งที่ลูกมาบอกพ่อช่วยนู่นหน่อยพ่อช่วยนี่หน่อยแม่ช่วยนู่นหน่อยแม่ช่วยนี่หน่อยถึงแม้ว่าเราจะบ่นว่าอะไรกันแค่นี้ต้องให้ช่วยอะไรเงี้ยแต่เชื่อไหมล่ะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสำคัญแต่วันนึงที่เขาไม่ต้องการความช่วยเหลือเราแล้วอะข้อเมื่อกี้บอกมันคือความสำเร็จเราแต่ข้อนึงคือมันเป็นความยากของเรานะว่าวันนี้เขาไม่ต้องให้เราช่วยแล้วนะมันเหมือนคนเกษียณเลยเอางี้ดีกว่าคนเกษียณเนี่ยมันเหมือนเคยไปทำงานทุกวันแล้ววันนี้เขาคุณไม่ต้องมาทำแล้วอะมันโหงๆเลยนะพ่อแม่ผมเชื่อว่าใครเป็นพ่อแม่จะเข้าใจว่าวันที่ลูกเขาสามารถทำทุกอย่างได้แล้วใจหนึ่งก็ดีใจหนึ่งมันก็แบบเขาไม่ต้องการเราแล้วอะอารมณ์นั้นเราก็จะแบบโหยหานิดนึงย้อนอดีตไปนิดนึงว่าตอนเด็กๆ เขายังอยากให้เราอุ้มอยู่เลยนะอะไรเงี้ยภาพแบบนั้นแบบดราม่านิดนึงแต่ก็สุดท้ายเราต้องไปถึงสเตจนั้นนั่นคือความสำเร็จของเรานะครับก็เป็นหนังสือที่เขียนเรื่องความหมายชีวิตได้ดีนะครับอ่านแล้วได้ข้อคิดมาถึง19ข้อชื่อ The Power of Meaning มีแปลไทยผมอ่านหนังสือแปลไทยนะเขียนโดยคุณเอมิลี่เอสฟาฮานีสมิธนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story A life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสนำทีมลงให้กำลังใจผู้แสวงบุญถูกลอยแพย้ำรัฐเร่งช่วยเหลืออย่างเต็มที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยดร.สักการิยาสอิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสเขต4และพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปต้อนรับคณะผู้แสวงบุญอุมเราะห์ที่ได้รับผลกระทบหลังเดินทางกลับถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาสพร้อมให้กำลังใจรับฟังปัญหาและพูดคุยกับผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังสั่งการให้เปิดจุดรับเรื่องของศูนย์ดำรงธรรมแยกตามรายอำเภอ13อำเภอเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับเรื่องร้องเรียนและรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมรับแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเร่งประสานการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจังหวัดไม่ทอดทิ้งผู้ได้รับผลกระทบและได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายพร้อมประสานหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อรักษาสิทธิของประชาชนอย่างเต็มที่โดยขอให้ผู้ที่เสียหายนำหลักฐานเช่นใบเสร็จรับเงินเอกสารการจองตั๋วเครื่องบินและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายื่นประกอบการดำเนินการโดยนายบุญช่วยยอมรับว่าการติดตามเงินคืนอาจต้องใช้เวลาและยังไม่สามารถรับประกันผลได้ทุกกรณีแต่จังหวัดจะเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดโดยย้ำให้ประชาชนที่ถูกฉ้อโกงรีบเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจในพื้นที่โดยเร็วเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเดินหน้าดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและตัดวงจรการหลอกลวงไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนอีกพร้อมกันนี้ดร.สักการิยาแนะนำประชาชนให้ตรวจสอบเอกสารสำคัญก่อนเดินทางทุกครั้งโดยต้องมีวีซ่าตั๋วเครื่องบินไปกลับและเอกสารยืนยันที่พักจากประเทศซาอุดิอาระเบียหากเอกสารยังไม่ครบไม่ควรเดินทางหรือชำระเงินเพิ่มเติมและหากได้รับความเสียหายสามารถร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1567เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ตอนจองเวร
1: พี่เก่งคุณครูสอนว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเวรหมายถึงอะไรจ๊ะ
2: เวรที่ครูพูดหมายถึงความพยาบาทถ้าใครทำไม่ดีกับเราแล้วเราทำไม่ดีตอบต่างฝ่ายต่างก็จะทำไม่ดีกันกลับไปกลับมาไม่มีวันจบถ้าเราทำดีกลับไปเขาก็จะเลิกทำไม่ดีกับเรา
1: แล้วคำว่าเวรใช้ตัวอะไรสะกดจ๊ะ
2: คำว่าเวรที่หมายถึงความพยาบาทเขียนสระเอวาแหวนรอเรือสะกดจ้ะดีละเดี๋ยวฉันจะไปสอนเจ้าตูบหน้าปากซอยให้เลิกจองเวรกับฉันสักที
0: เวรหมายถึงความพยาบาทความปองร้ายหรือบาป
3: และพบกันใหม่นะคะ
4: รู้รักภาษาไทย
5: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมเทียน

0: จอมพรานไม่ตอบอะไรเพียงแต่อมยิ้มแต่ตาเท่าบุญคำรีบบอกมาว่า
1: ไอ้โง่นายแกล้งพวกเองเล่นงั้นเองเก็บติดตัวให้ดีเถอะข้าแอบเห็นของนายมานานแล้วจ้องจะขโมยอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้นายเก็บซ่อนไว้ที่ไหนคนไม่เคยพบเพิ่งจะเห็นเอามาแจกคืนนี้เองพวกเองน่ะไม่สังเกตมั่งหรอกเหรอก่อนหน้าที่นายจะพบกับนายหญิงแล้วก็ถอดเขี้ยวถอดเล็บอย่างทุกวันนี้น่ะนายเก่งเรื่องผู้หญิงขนาดไหนมั่งฝรั่งมั่งค่ะรามันมอนแขกเจ๊กไทยไม่เลือกชาติเลือกภาษาขอให้เป็นผู้หญิงเหอะเคยมีใครรอดพ้นนายไปได้มั่งขนาดมีผัวแล้วยังไม่วายนายไม่เอาแม่ยังอ้าขาปล้ำก็อีกคิกของดีชนิดนี้น่ะเหรอวะลำพังตัวนายเองแกรูปหล่อยังก็ต่อไฟล้นถ้าไม่มีของดีพันนี้แล้วฮึผู้หญิงที่ไหนก็จะมาชอบแกพวกเองอยากจะได้ผู้หญิงคนไหนก็เอาประหลัดนี่สกิดเหอะรับรองไม่เกิน3วัน7วันได้นอกจากนั้นช้างก็แทงไม่เข้าหมูเห่าไม่กัดสารพัดสัตว์ทำอะไรไม่ได้คืนนี้โชคดีมากนะนายเทกรุให้พวกเราหมดเลยสงก็ใส่จริงว่ะขึ้นไปเยี่ยมไอ้เอิงบนถ้ำกับแหม่มเบนตะกี้คงจะถูกแหม่มผมแดงนั่นเชื่อซะแล้วล่ะมั้งแกรำคาญขึ้นมาก็เลยงัดออกมาโยนทิ้งให้พวกเราระพินแทบสะดุ้งหยงปั้นหน้าขรึมลงจุปากเบาๆบุญคำแทงใจดำของเขาเข้าจังเบอร์ในบรรดาลูกน้องทั้งสี่คนไม่มีใครแสนรู้เท่าบุญคำสักคนแกไม่พูดเปล่ายังทำเป็นคำเม่นมองจ้องสำรวจเขาเสียอีกมากไปละบุญคำหุบปากสักทีเถอะพูดอะไรเรื่อยเจื่อยไร้สาระนี่ว่าแต่เมื่อกี้ก่อนที่ฉันจะเดินเข้ามาถึงอะเห็นบุญคำรีบฉวยอะไรเข้าไปเหน็บซ่อนไว้ที่เอวทุกคนมองหน้าแก

างพรรคพวกเราไว้หมดแล้วคืนนี้ถ้ามันไม่แน่จริงมันก็ล้ำอาณาเขตเข้ามาไม่ได้หรอกแต่ถ้ามันเข้ามาได้ก็โทษทีตัวใครตัวมันสังเกตดูจากการพูดจาสรรพยอกล้อเลียนกันเล่นจอมพรานตระหนักได้ทันทีว่าคนของเขาทุกคนล้วนกำลังใจและขวัญดีกันทั้งสิ้นไม่มีใครประวันพรั่นพรึงประวันวาดต่อเหตุการณ์เลยและก่อนหน้าที่เขาจะเข้ามาพรานทั้งสี่ซึ่งเชื่อฝีมือได้ก็คงกำลังปรึกษาหารือวางแผนกันอยู่แล้วสุภาพบุรุษไพรเหลือบดูนาฬิกาข้อมือขณะนั้นมันเกือบจะสามทุ่มเข้าไปแล้วนี่พวกเราสี่คนนี่จัดเวรยามกันไว้ยังไงไอ้เสยเป็นยามแรกต่อมาก็ไอ้เกิดจันเป็นยามที่สามส่วนบุญคำรับช่วงไปถึงสว่างก็คนละสามชั่วโมงอ่ะนายบุญคำเป็นคนรายงานซึ่งตามกำหนดนี้เขาก็เห็นว่าเป็นการเหมาะที่สุดแล้วสองยามแรกอันเป็นหน้าที่ของเสยและเกิดที่รับช่วงติดต่อกันนั้นเป็นช่วงแรกของคืนซึ่งคงยังไม่น่าห่วงอะไรนะแต่ถ้าหลังเที่ยงคืนไปแล้วจะเป็นเวลาที่อันตรายมากซึ่งควรจะเป็นหน้าที่ของจันและบุญคำเพราะแก่กล้าในฝีมือมากกว่าเด็กหนุ่มสองคนทั้งนั้นก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนได้แล้วล่ะสำหรับคนที่ยังไม่ถึงยามของตัวเองอย่ามัวแต่มาสุมหัวคุยกันอยู่แบบนี้เลยสงวนแรงสงวนกำลังกันไว้มัวแต่คุยกันเล่นอยู่แบบนี้ประเดี๋ยวก็เกิดง่วงขึ้นมาพร้อมๆกันมันจะยุ่งสั่งเสร็จเขาก็เดินตรงไปที่กองสัมภาระของฝ่ายตนอันไม่เกี่ยวข้องกับของนายจ้างทั้งหลายคว้าได้อัฐบริขารสำหรับเตรียมนอนประกอบด้วยเสื้อแจ็คเก็ตหนังสำหรับสวมตอนนอนแจ็คเก็ตฟีนสำหรับใช้ห่มกระสอบป่านและเป้หลังหิ้วเดินออกพ้นจากบริเวณกองไฟด้านนอกสุดฝ่าความมืดออกไปยังเส้นทางด่านซึ่งบัดนี้แลดูมืดมิดหน้าสยองขนเบื้องล่างหยุดยืนอยู่ใกล้กับก้อนหินขนาดใหญ่เตี้ยเตี้ยลูกนึงโยนสิ่งของเหล่านั้นลงแล้วยืนสูบบุหรี่ที่เหลืออยู่ครึ่งตัวตามองออกไปยังความมืดทมึนลี้ลับของราตรีกลางไพรเถื่อนอันเต็มไปด้วยพยันตรายที่มองไม่เห็นล่วงหน้าสงบจิตนิ่งสังเกตทิศทางลมโสตประสาทเปิดพร้อมสดับรับฟังเสียงทุกชนิดด้วยสัญชาตญาณของพรานเจนดง

มันสงัดเงียบเงียบเอาซะจริงๆไม่มีแม้แต่เสียงของธรรมชาติอันควรจะเป็นไปของราวป่านอกจากครั้งหนึ่งจะแว่วเสียงหมาในหอนยาวมาครั้งหนึ่งทางหุบด้านตะวันตกเฉียงใต้อันเป็นที่ตั้งหมู่บ้านตะเคียนทองซึ่งบัดนี้ร้างไปแล้วจากนั้นก็สงบงันแม้แต่เสียงจักจั่นเรไรก็ไม่ยอมกรีดเสียงร้องลมพัดโชยเป็นระยะระยะจากเหนือลงใต้มันเงียบซะจนได้ยินเสียงน้ำในทานข้างล่างไหลผ่านแง่หินอยู่ริกริกและกิ่งใบพฤกษ์ที่ไหวอยู่แผ่วเบาราวกับจะเป็นเสียงของพูดผีไพรกระซิบกระซาบต่อกันรู้สึกว่าจะมีใครคนหนึ่งย่องตามหลังเข้ามาถึงแม้จะไม่หันไปดูความเคยชินและกลิ่นสางก็จับได้ว่าเป็นตาคำซึ่งติดตามมาด้วยความเป็นห่วงนายนี่นายจะออกมานอนคนเดียวอยู่ตรงนี้นะเหรออืมใช่โดยไม่หันกลับระพินตอบเบาๆข้ามไหลตนเองนอนดักรอมตรงนี้แหละไงๆมันก็ต้องผ่านฉันก่อนที่จะล่วงเข้าไปถึงกองไฟกองแรกของเรานายบุญคำไม่อยากเตือนอะไรน้อยหรอกก็รู้อยู่แล้วว่านายน่ะแค่ไหนแต่นี่มันออกนอกเขตปริมณฑลของเราออกมาแล้วนะนายถ้ายังไงแล้วก็ให้บุญคำนอนอยู่ใกล้ๆนายด้วยสักคนเถอะเขายิ้มเกรียมๆกับความมืดอันเต็มไปด้วยปริศนารอบด้านเข้าใจความรู้สึก

ของบุญคำดีที่สุดขอบใจมากบุญคำแต่ไม่ต้องห่วงฉันหรอกระหว่างที่ยังไม่ถึงยามของบุญคำก็กลับเข้าไปนอนเฝ้าไว้ใกล้ๆกระโจมพักของพวกเจ้านายเหอะมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันนายเอ๊ะอะไรอีกล่ะตะคำนี่บอกว่าให้ไปนอนไงตอนนี้น่ะนายอยู่คนเดียวแล้วน่ะนายไม่มีแง้สายอยู่เคียงข้างนายเหมือนสมัยก่อนนายขาดแขนขวาของนายไปซะแล้วบุญคำน่ะเป็นเพียงแค่นิ้วเดียวในมือซ้ายของนายเท่านั้นแต่บุญคำก็มีสิทธิ์ที่จะห่วงนายได้ไม่ใช่เหรอเสียงของแกปราศจากแววล้อเล่นแต่กลั่นออกมาจากใจจริงและเป็นงานเป็นการจอมพรานดีดก้นบุหรี่กระเด็นไปกระทบหินก้อนหนึ่งแตกกระจายเป็นลูกไฟพราวใช่สิฉันไม่มีแง่ทรายอยู่เคียงข้างเป็นคู่คิดคู่ศึกอีกแล้วแต่ถึงไม่มีแง่ทรายฉันก็ยังมีบุญคำจันเกิดแล้วก็เสยครบแล้วบุญคำคิดเหรอว่าในอาณาเขตป่าดงพงไพรไม่ว่ามันจะร้ายกาจสักขนาดไหนถ้าปราศจากแง่ทรายแล้วคนชื่อระพินจะผ่านพ้นมันไปไม่ได้ระบุกันมากี่ป่ากี่ดงแล้วก่อนที่จะมีแง่ทรายมาร่วมด้วยนะในคราวนั้นเหตุการณ์ที่เราเผชิญหน้าอยู่ขณะนี้อยู่ในภาวะคับขันและอันตรายก็จริงแต่มันก็ไม่ได้เหนือไปกว่าที่เราเคยผ่านกันมาแล้วหรอกนะไปนอนซะไปนายบุญคำจะไม่ขัดใจนายแต่ขอให้บุญคำก่อไฟไว้ให้นายตรงนี้หน่อยได้ไหมไม่ต้องอ่ะฉันจะนอนอยู่ในเงามืดอย่างนี้แหละสกิดบอกพวกเราไว้ด้วยว่าฉันอยู่ตรงจุดนี้ไงๆก็ให้ระวังวิถีกระสุนหน่อยถ้าเกิดยิงกันขึ้นแล้วก็อย่าเสือกตาฝาดมองเห็นฉันเป็นอย่างอื่นไปล่ะครับนายแต่ถึงแม้ใครจะตาฝาดมองเห็นนายเป็นอย่างอื่นแล้วยิงมาจ้างมันก็ยิงไม่ออกถ้าปากกระบอกตรงตัวนายบุญคำเชื่องั้นบุญคำก็ไปแล้วนะนายเดี๋ยวเขาร้องทักเบาๆโดยไม่หันกลับอยู่เช่นนั้นเสียงบุญคำชะงักฝีเท้าพรานใหญ่เว้นระยะไปครู่บอกเรียบๆแช่มช้ามาว่าบุญคำกระสุนปืนคลุกของสกปรกเพื่อบรรจุลงปืนยิงทำลายล้างอาถรรพ์กาลีน่ะมันก็ดีอยู่หรอกนะแต่มันจะดีเฉพาะตอนเราใช้ล้างไสยเวทมนต์มืดจันไรเท่านั้นแหละบุญคำหลังจากนั้นแล้วปืนกระบอกนั้นก็จะหมดสภาพของการเป็นปืนฉมังของพรานใช้ล่าสัตว์ทั่วๆไปน่ะไม่ได้ผลถึงยิงถูกก็จะไปตายไพรอื่นหมดและในที่สุดก็จะเป็นปืนที่ใช้การทั่วๆไปไม่ได้อีกเพราะมันซวยจนกว่าจะเข้าพิธีล้างสวยซะก่อนนายนี่นายรู้เหรอเสียงบุญคำอุทานออกมาอย่างตกใจจอมพรานหัวเราะเบาๆมีอะไรบ้างที่ฉันไม่รู้สำหรับการเคลื่อนไหวคิดอ่านของคนของฉันที่อยู่ด้วยกันมานานการเกงในของแหม่มสองคนที่หายไปตอนอาบน้ำเมื่อเย็นไม่ใช่ลิงที่ไหนหรอกที่ขโมยไปที่แท้ก็ไอ้ลิงจันนั่นแหละโดยการบงการของไอ้ลิงเท่าที่ชื่อบุญคำไงตายฮะยังงี้นี่หลับถึงได้เป็นนายของไอ้คำมาโดยตลอดแกครั้งอ๋อยออกมาแล้วพูดต่อว่านายมันจำเป็นจริงๆนะนายที่บุญคำจะต้องเล่นกับมันแบบนี้ไม่งั้นเราแย่นานายถ้ามันบุกเข้ามาก็แค่ของพวกบุญคำแล้วก็เอาไปแบ่งให้นายทหารเชิดวุฒิ5 นัดเท่านั้นอ๋อแล้วมี M16 ของพวกนั้นที่ให้บุญคำกับจันถือไว้อีก2 กระบอกบุญคำเอาลูกปืนจากแมกกาซีนมาคลุกกางเกงในน่ะทำพิธีหมดแล้วล่ะแล้วบรรจุกระสุนกลับคืนเข้าแมกกาซีนเรียบร้อยแล้วถ้าพ้นเขตอาถรรพ์ที่จะต้องรบกับผีเมื่อไหร่นายก็ช่วยทำพิธีแก้ล้างซวยให้ทีเถอะบุญคำน่ะ
ได้แค่เรียนผูกไม่เคยเรียนแก้ในเรื่องนี้ลำพังบุญคำเองเสร็จงานอย่างนี้แล้วก็ทิ้งปืนไว้เท่านั้นไม่เก็บไว้ใช้งานล่าสัตว์อีกหรอกประเดี๋ยวปืนแตกใส่หน้าไปโหงคราวนี้บุญคำพูดมั่งนะนายอีกนิดเดียวเท่านั้นแหละอะไรอีกเล่านายกลับลงมาจากถ้ำข้างบนต้นพร้อมแหม่มเบลบุญคำว่านายใจดีหน้าตาผ่องใสขึ้นแต่ขาแข็งมันดูอ่อนๆ ยังไงอยู่หน้านายทะลึ่งไปได้แล้วก่อนจะถูกเตะ บุญคำหัวเราะกึกๆในลำคอพละออกพ้นรัศมีขาของระพินซึ่งเพิ่งหันขวับมาแล้วเดินถอยหลังช้าๆขึ้นปางพักแต่ก็ยังส่งเสียงพูดบนหัวเราะเบาๆมาว่านายบุญคำเห็นใจนายไม่คิดว่านายผิดสัจจะสัจเจออะไรที่ให้ไว้กับนายหญิงหรอกมันพลาดไปแล้วก็แล้วไปเหอะนายสาบานว่าทำไมตายซะและได้พบนายหญิงอีกบุญคำจะเย็บปากให้สนิท

ณคำเห็นใจนายไม่คิดว่านายผิดสัจจะสัจเจออะไรที่ให้ไว้กับนายหญิงหรอกมันพลาดไปแล้วก็แล้วไปเหอะนายสาบานว่าทำไมตายซะและได้พบนายหญิงอีกบุญคำจะเย็บปากให้สนิทอย่าว่าแต่แหม่มผมแดงอกโตตะโพกหนาคนนั้นเลยอยู่ป่ากันนานๆแบบนี้กระทั่งลิงข้างบางชะนีบุญคำยังเห็นว่าสวยเลยพอผ่าดินายน่ะคิดถูกแล้วที่ให้ประหลัดสีดุ้นนั่นกับพวกบุญคำใช่อย่าเก็บไว้อีกเลยอยู่ที่นายน่ะผู้หญิงเข้าใกล้ละตัวสั่นริกริกริกริกไปหมดกะว่าจะตามขึ้นไปกันท่าไว้แล้วเชียวหน้าแต่ก็ไม่ทันเพราะมัวแต่ปลุกเสกลูกปืนอยู่แหละแล้วตาเท่าก็ห่างไกลเขาออกไปปล่อยให้ระพินยืนอึ้งอยู่คนเดียวบัดนี้คนนามสกุลไพรวันอยู่ในความเปรียวสงัดของไพรลึกตามลำพังอีกครั้งเบื้องหลังห่างออกไปประมาณ30เมตรคือกองไฟกองริมสุดที่ก่อไว้เป็นรั้วของค่ายพักแรมแสงสว่างจากเปลววอมแวมของมันสาดมาที่เขาเพียงเงาสลัวนอกนั้นรอบตัวทั่วไปเป็นสีดำสนิทระพินตัดสินใจที่จะนอนดักอยู่ปากทางซึ่งอะไรก็ตามที่มันจะคืบคลานเข้ามาก็ควรจะต้องผ่านเส้นทางนี้แหละเพราะเป็นด่านที่จะนำไปสู่ทานน้ำและป่าใหญ่ฝั่งตรงข้ามปูกระสอบป่านลงกับพื้นอันมีระดับเทราดเล็กน้อยนั้นศีรษะจะหันไปทางแคมป์ปลายเท้าออกสู่ป่าเป้หลังใช้สำหรับหนุนหัวตรวจสอบไรเฟิลเข้าห้ามไกไว้กระสุนพร้อมในรังเพลิงแล้วก็วางราบไว้ข้างตัวตำแหน่งที่จะอาศัยนอนกำบังหรือที่แฝงกายของเขาไม่มีอะไรมากไปกว่าแท่นหินเตี้ยๆที่งอกขวางเส้นทางอยู่ด้านปลายเท้าระพินชักมีดโบวี่ที่ติดเข็มขัดเป็นประจำอยู่ขึ้นมาใส่ในมือทั้งสองพนมขัดสมาธิบริกรรมตามพิธีของครูพรานอยู่อึดใจก็กลั้นใจปักมีดนั้นสวบติดเดอยู่กับพื้นนั่นหมายความว่าแม้ว่าเขาจะเผลอหลับลงก็ตามหากมีอะไรแผ่วพานเข้ามาในรัศมีอันตรายสัญญาณการสั่นสะเทือนจากมีดลงอาคมจะปลุกเขาให้ตื่นขึ้นอย่างทันท่วงทีเลือดลมเดินเป็นปกติลมหายใจสะดวกไม่ติดขัดแล้วจอมมัคคุเทศผู้ยิ่งยงก็เอ็นกายราบลงกับพื้นศีรษะหนุนเป้ใช้แจ็คเก็ตฟีนคลุมอกไว้หลุบหมวกลงปิดหน้าหลับตาลงพยายามจะหลับเหมือนเช่นปกตินิสัยที่เคยเป็นไปแต่ก็ไม่อาจจะหลับลงได้ดังจิตปรารถนาสมองมันนึกคิดอะไรวกวนกระเจิดกระเจิงฟุ้งซ่านไปหมดทั้งที่ร่างกายทุกส่วนสนิทนิ่ง

ภายใต้เพิงพักของฝ่ายนายจ้างสแตนลีย์นอนตะแคงอยู่ริมขวาสุดของการนอนแบบเรียงแถวหน้ากระดานหันหน้าออกนอกหลับไปได้อย่างง่ายๆและไม่สนใจกับอะไรอีกนับตั้งแต่เบลขึ้นไปเยี่ยมเสือเอิงในถ้ำบนหน้าผาพร้อมกับผ่านใหญ่จนกระทั่งหลอนกลับลงมาก็ยังไม่มีใครเห็นว่าหัวหน้าคณะเคลื่อนไหวตัวถัดมาก็เป็นเชิดบุตรซึ่งดูเหมือนจะมีการนัดแนะอะไรกับคิดไว้ก่อนแล้วนอนขั้นไว้เบนนั้นเมื่อพละจากคริสมาแล้วก็มาล้มตัวนอนโดยไม่ได้สังเกตว่าตัวเองอยู่ตำแหน่งไหนจึงถูกนายคิดขนาบไว้อีกข้างหนึ่งกลายเป็นนอนกลางขวามือเป็นเชิดบุตรและซ้ายมือคือนายผมทรงลานบินโดยเบนนอนตะแคงขวาหันหน้าไปทางเชิดบุตรหันส่วนหลังให้คีตคริสติน่านั้นนอนตำแหน่งซ้ายสุดดูเหมือนจะมีหล่อนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่นอนในลักษณะหงายชันเข่าขึ้นข้างหนึ่งมือหนึ่งกอดอกอีกมือหนึ่งคีบบุหรี่นานๆก็ยกขึ้นดูดแดงวาบสักครั้งหนึ่งทุกขนทุกแห่งเงียบนอกจากนานๆจะได้ยินเสียงไฟปะทุจากกองที่ก่อไว้รายรอบทางด้านปลายเท้าทั้ง5คนของฝ่ายนายจ้างอยู่ภายใต้ผ้าแบลงเก็ตขนาดใหญ่ผืนเดียวกันเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวแม้จะเพียงเล็กน้อยแผ่วเบาสักขนาดไหนสำหรับผู้ที่อยู่ภายใต้ผ้าคลุมผืนเดียวกันนั้นก็ย่อมส่งสัญญาณไปถึงคนที่ยังไม่หลับได้หล่อนรู้สึกรำคาญเมื่อรู้สึกว่าทั้งคิดและเชิดบุตรพยายามจะทำอะไรกันอยู่ภายใต้ผ้าคลุมประเดี๋ยวผ้าตึงประเดี๋ยวหย่อนและดูเหมือนจะมีเสียงกระซิบกระซาบอย่างเบาที่สุดเบนนั้นครั้งแรกก็หลับปุ๋ยแต่ชั่วไม่นานนักก็ดูเหมือนจะรู้สึกตัวทำเสียงอึกอักอึกอักฉุนเฉียวในลำคอยัดเข่าพรวดเข้าไปที่สีข้างของเชิดวุฒแล้วเหวี่ยงหลังมือมากระทบอกของนายคีตที่ประกบซ้อนหลังอยู่ดังบึกคริสติน่าขมวดคิ้วพลิกตัวหันตะแคงเอาหน้าออกราวป่าซะสงบเงียบกันไปอีกพักใหญ่ก็เอาอีกแล้วเสียงผลักใสหรือมิฉะนั้นก็เสียงถีบดังอึกอักอึกอักผู้ถีบก็คือเบลนั่นเองครั้งแรกนั้นหล่อนนอนตะแคงงอตัวหันตะโพกไปทางคิดแต่เชิดวุฒก็พยายามจะพลิกกลับโดยให้หล่อนหันหน้าไปทางคิดและหันหลังให้เขาเบลกำลังง่วงงวงเงียเต็มที่สะบดลั่นเอตโรออกมา Damn it Hey Both of you Son of a bitch และแม่ผมแดงก็ลุกพรวดพราดขึ้นมานั่งพรุษสวาดอะไรอีกกระหมงโฉงเฉงทุบลงไปบนตัวเชิดวุฒและคิดอีกคนละอึกใหญ่โดยทั้งสองทำเป็นนอนสงบนิ่งทั้งเสียงและการวุ่นวายโกลาหลภายในโปรงผ้าห่มนั้นด็อกเตอร์สแตลลีย์ผงกหัวขึ้นมาชุบปากลั่นพูดเสียงต่ำๆอะไรกันโว้ยจะพวกนี้ไอ้สองตัวนี่นะสิคะจานเบนรัวเล่นเร็วปรือคว้าปืนพกขึ้นมาได้กำเนื้อขึ้นเอาทางด้านกะจะฟาดลงไปบนกระบาลของสองชายที่นอนขนาบข้างอยู่หัวหน้าคณะเอื้อมมาคว้าข้อมือไว้ได้บ้าแล้วเบลอะไรกันเนี่ยฉันกำลังนอนหลับนะจันอิสเบลเล้งอยู่เช่นนั้นตาประหลับประเลือกลันหงุดหงิดเพื่อนชายทั้งสองอย่างที่สุดมาเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นพลิกผลักไปทางซ้ายมาเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ผลักไปทางขวาสกังมันยังกับลูกลักบี้กำลังง่วงๆอยู่ด้วยมาเดี๋ยวแม่เวลาฉุนเฉียวเบลร้ายกาจยังกับเสือดาวจะเอาด้ามปืนเข็นหัวทั้งสองให้ได้จนสแตนลีย์ต้องแย่งปลดจากมือไปฉันไม่รู้เรื่องนะเว้ยฉันหลับเสียงนายคิดดังอู้อี้ขึ้นเชิดบุตรก็ประกาศความบริสุทธิ์ของตนเองขึ้นบ้างว่าฉันก็หลับเหมือนกันเว้ยเบนฝันร้ายอะไรไปละมั้งเออคนหลับพูดได้ยังงั้นเหรอ
นี่นี่นี่นี่หยุดกันสักทีดิแล้วก็นอนสแตนลีย์ตวาดคิดกระเชิดวุฒิคลุมโปงนิ่งเบลยังบ่นอะไรฟัดฟัดฟัดฟัดเบลไปนอนทางโน้นริมสุดโน้นฉันจะนอนใกล้สองคนนี่เองข่านจริงปั๊บพาดิว่าแล้วหัวหน้าคณะก็ขยับจะเปลี่ยนที่ให้แต่แม่ผมแดงหันไปทางด้านศีรษะที่วางไปหลังส่วนตัวของหล่อนพริบตาเดียวก็หยิบอะไรชนิดหนึ่งออกมาเสียงสปริงดีดดังเชี้ยใบมีดสปริงต้องแสงไฟในกองปลายเท้าที่ก่อไว้ขาววับไม่ฉันจะนอนตรงนี้แหละถ้ามันมีตัวอะไรลึกลับมาเลื้อยเพ่นพ่านอยู่ตามซอกขาฉันอีกแล้วก็เฉือนนั่นโยนย่างกันไปในกองไฟนั่นสองตัวแน่ๆไม่ใช่ตัวเดียวแต่จะเป็นตัวไหนของใครเดี๋ยวก็รู้มันชูมีดสปริงให้ดูและทอดกายลงนอนตามเดิมท่ามกลางอาการกลั้นหัวเราะตัวเขย่าอยู่กึกๆของคีตและเชิดวุฒิซึ่งคืนนี้สมัครสมานสามัคคีกันดีมากมาเสียท่าเอาตรงที่แม่เจ้าประคุณยังไม่พร้อมที่จะร่วมสมัครสโมสรด้วยเพราะอิ่มเอมและเหี่ยเพลียแรงมาแล้วและอยากจะนอนอย่างเดียวจึงเอตโรโปเกจิ้วขึ้นทำให้บ่อนแตกสแตนลีย์นั้นก็บ่นอะไรงึมงำโคลงหัวอยู่ไปมาและในที่สุดก็สงบกันลงไปได้อีกครั้งทั้งคิดและเชิดบุตรไม่กล้าก่อกวนอะไรอีกเพราะเสียวมีดสปริงที่เบนนอนกำอยู่ผิดเวลาซะแล้วเว้ยคิดนอนเหอะเสียงเชิดวุฒิกระซิบมาแต่ก็ได้ยินไปทั่วทุกคนเออวะนอนก็นอนง่วงบลัยเลยนายประชวนยันเองอยู่ว่าแล้วคิดก็พลิกตัวตะแคงหน้าไปทางคริสติน่าผู้ตลอดเวลาสงบนิ่งอยู่คนเดียวไม่ได้ลุกขึ้นมาวุ่นวายกับกลุ่มนั้นเลยแล้วชั่วไม่นานกลุ่มนั้นก็หลับกันไปหรือเฉพาะแม่ผมทองเท่านั้นที่ยังตื่นอยู่คนเดียวในคณะพักฝ่ายตนความหนาวเย็นของอากาศประกอบกับที่นอนห่างอยู่ปลายแถวอีกด้านหนึ่งซึ่งทำให้ผ้าห่มดึงไปไม่ค่อยจะถึงหรือถ้าจะให้ถึงก็แปลว่าจะต้องเบียดเข้าไปชิดกับคิดซึ่งตามปกติเป็นคนนอนกรนเป็นที่น่ารำคาญคริสติน่าจึงลุกขึ้นมาอีกครั้งคว้า M16 ประจำตัวเดินไปผิงไฟแล้วออกตรวจรอบๆ บริเวณแคมป์มียามพวกลูกหาบนั่งเอาผ้าคลุมหัวอยู่ข้างกองไฟเป็นจุดๆประมาณ3คนเสยซึ่งควบคุมอยู่เป็นยามแรกเห็นเข้าก็ปราดเข้ามาสกัดเมื่อเห็นแหม่มผมทองเดินเรื่อยเฉยไปถึงกองไฟด้านปลายสุดอันเป็นบริเวณรอบนอก

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้วันพระ

แหม่มจะไปไหนครับเจ้าพรานเด็กหนุ่มร้องทักขึ้นคริสติน่ายิ้มด้วยฉันนอนไม่หลับอ่ะอากาศที่นี่หนาวเหลือเกินนะลุกขึ้นมาผิงไฟแล้วก็เลยเดินดูพวกเราทุกคนน่ะพูดพลางก็กวาดตาไปรอบๆในเงาตะคุ่มสลัวรางภายในบริเวณเออนี่ฉันไปดูทุกกลุ่มของพวกเราที่กระจายกันอยู่รอบๆแล้วแต่มองไม่เห็นพรานใหญ่เลยเขานอนตรงไหนอ่ะสื่อชี้มือออกไปในความมืดมิดนอกกองไฟบอกตามตรงโน่นพรานใหญ่ไปนอนอยู่ตรงโน้นน่ะแม่ผมทองทำหน้าประหลาดใจกึ่งงงงันเอ๊ะเขาออกไปนอนได้ยังไงมืดมืดนอกบริเวณกองไฟที่ก่อไว้อะคืนนี้ถ้ามันจะไม่ค่อยดีนักไงแมมพรานใหญ่ก็เลยต้องออกไปนอนสกัดอยู่ปากทางคนเดียวเหรอหล่อนยิ่งงงจัดถามโดยเร็วเสยพยักหน้าครับคนเดียวครับโอ๊ยตายละอะไรกันนี่ทำไมก็ถึงออกไปนอนคนเดียวในป่ามืดๆอย่างนั้นไม่มีใครอยู่กับเขาด้วยเหรอเสยหัวเราะอาการของเจ้าพรานเด็กหนุ่มปกติธรรมดาที่สุดตรงกันข้ามกับความตระหนกของคริสติน่าในขณะนี้ไม่มีครับไม่มีใครอยู่กับพรานใหญ่ขนาดนี้หรอกแกออกไปอยู่ตรงนั้นคนเดียวครับบ้าแล้วอะไรกันนี่พร้อมกับพูดคริสติน่าขยับตัวจะก้าวเดินล้ำเขตกองไฟออกไปแต่เสยขวางไว้แมมครับแมมจะออกไปไหนออกไปไม่ได้นะพรานใหญ่สั่งไว้ไม่ใครออกนอกเขตกองไฟนี่โดยเด็ดขาดอ้าวแล้วตัวเขาเองออกไปได้ยังไงไหนๆส่งไฟฉายของเสยไม่ฉันสิเสยสั่นหัวผมว่าแมมกลับไปนอนซะดีกว่านะอย่าออกนอกบริเวณเลยมันอันตรายนะแมมฉันก็จะไปดูอ่ะว่าเขาอยู่ตรงไหนแน่แล้วมันเรื่องอะไรกันนี่ถึงได้ออกไปนอกเขตอย่างนั้นมันไม่เหมาะเลยนะนี่ถามจริงเหอะพวกของเสยปล่อยเขาออกไปนอนในป่ามืดๆนั่นได้ยังไงไม่เป็นห่วงเขาเหรอแหมก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าป่านี่คือบ้านของนายระพินลำพังตัวแกเองนะแหมไม่ต้องเป็นห่วงหรอกที่ไหนที่ไหนแกก็นอนได้อยู่ได้คอยระวังตัวแหมเองเหอะแล้วพวกของแหมก็แล้วกันจะไปนอนอยู่ตรงนั้นน่ะไปคอยดักดูความปลอดภัยให้พวกแหมนั่นแหละอะไรมันเข้ามาก็จะปะทะกับแกก่อนนี่เสยขอร้องเถอะแมมอย่าออกไปไม่งั้นแกเล่นงานเสยแย่เลยเขาสั่งไว้อย่างนั้นเหรอหล่อนร้องเสียงสูงใช่ครับพรานใหญ่สั่งไว้ไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละไม่ให้ออกไปนอกเขตกองไฟแล้วตัวเขาเองออกไปได้ยังไงมันน่ากลัวออกคริสติน่าดูเหมือนจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องกระเสยนักขณะนั้นเองตาท่าบุญคำซึ่งแต่เดิมก็นอนคลุมโปงอยู่ก็ลุกขึ้นเดินตรงเข้ามาทันทีแกรู้จุดประสงค์และข้อข้องใจของแมมคริสดีจากอาการที่เห็นพอถึงสอบถามความเสยอยู่สองสามคำสมุนขวาของระพินก็หันมาทางคริสติน่าแมมถ้าแมมถามว่าแกออกไปนอนดักเหตุอยู่นอกกองไฟได้ยังไงแมมก็ต้องถามตัวเองซะก่อนว่าคนคนนั้นน่ะเป็นใครเฉื่อยคำเหอะแมมอย่าไปห่วงกังวลอะไรกับแกเลยถ้าพวกของบุญคำไม่ห่วงพวกแมมก็ไม่ต้องห่วงสำหรับคนคนนั้นคริสติน่าซอยเปลือกตาทีแล้วนี่พวกบุญคำไม่ได้ห่วงเขาเลยเหรอไม่มีอะไรต้องห่วงเลยสักนิดแมมห่วงตัวพวกเรากันเองดีกว่าเกิดอะไรขึ้นนายระพินก็รอดเสมอพวกเราสิจะแย่บุญคำพูดแค่นี้แมมคงฟังรู้เรื่องนะย้ายพูดมากเลยไปกลับก็ไปนอนเถอะบุญคำจะไปส่งสีหน้าและแววตาของบุญคำในภาวะเช่นนี้ดูกระด้างและเฉียบขาดคริสติน่ายอมจำนนหล่อนถอยกลับโดยดีบุญคำเดินตามไปส่งด้วยระหว่างทางหล่อนพูดคล้ายรำพึงนี่บุญคำฉันไม่เข้าใจเลยนะ
ทำไมก็ถึงทำอะไรแปลกๆอย่างนั้นสั่งห้ามไม่ทุกคนออกนอกเขตที่พักของเราแล้วตัวเขาเองเอาไปนอนเองแบบเนี้ยสภาพป่ากับเหตุการณ์มันก็น่ากลัวเหลือเกินบุญคำเกาหัวแกรกๆฮิโถแมมคริสก็ไม่รู้จะสงสัยอะไรก็แกมีดีของแกแกออกไปนอกเขตได้สิไอเราสิไม่มีดีเท่าแกเราก็ต้องอยู่ในเขตเรื่องมันก็ไอแค่นี้เองอย่าว่าแต่แมมจะออกไปเลยขนาดบุญคำแกยังไล่เข้ามาอยู่ในอาณาบริเวณปางพักนี่ห้ามออกเด็ดขาดรู้เปล่าคริสติน่าไม่พูดอะไรอีกทั้งสิ้นเต็มไปด้วยความฉงนสนเท่ยังบอกไม่ถูกแล้วหล่อนก็จำต้องเข้านอนแต่คราวนี้ไม่นอนริมแล้วหากแต่แทรกตัวเข้าไปนอนเบียดชิดกระเบนผลักคิดซึ่งหลับครอกอยู่ออกไปด้านนอกเวลาล่วงเลยผ่านไปเท่าใดไม่ทราบได้ท่ามกลางความวิเวกของราวไพรในราตรีอันทำมืนมืดน่าสยองกล้าวนั้นระพินไพรวันเริ่มรู้สึกตัวแล้วเขาไม่แน่ใจว่าเขาได้หลับไปหรือเปล่าแต่ขณะที่ประสาทรับรู้ต่อเหตุการณ์นั้นมันเกิดจากมีดลงอาคมของเขาที่ปากติดแผ่นดินไว้ทางด้านหัวนอนมันสั่นพริ้วอยู่เป็นระยะระยะแล้วลั่นกริ๊กแผ่วเบาเหมือนใครเอาโลหะหรือแก้วมาเคาะสัมผัสเข้าสู่โสตและประสาทส่วนที่6

52จอมพรานค่อยๆเอานิ้วเสยปีกหมวกที่ครอบหลุบลงมาปิดหน้าไว้ขึ้นม่านตาเผยขึ้นทีละน้อยแต่ยังนอนนิ่งเป็นดุษณีในท่าเดิมประสาทสัมผัสเปิดพร้อมริมตัวด้านซ้ายมือไฟฉายแบบไดนาไมต์ยังแตะอยู่กับท่อนแขนเพราะวางไว้ข้างส่วนขวามือลำกล้องของวินจุด458แมกแนบอยู่กับหลังฝ่ามือเนื้อเหล็กเย็นเฉียบราวกับก้อนน้ำแข็งหินลักษณะเป็นแท่นที่อาศัยนอนหลับเป็นที่กำบังริมทางด่านซึ่งจะลงไปสู่ลำห้วยด้านล่างคงอยู่ทางด้านปลายเท้าและส่วนศีรษะของเขาที่หนุนเป้ก็หันไปทางที่ของแคมป์เหมือนเดิมไม่ได้ผิดทิศทางไปนั่นเป็นการซักซ้อมความรู้สึกทบทวนความจำและในขณะนี้รัศมีจากกองไฟใหญ่ที่ลุกวอมแวมอยู่ก็สาดสลัวรางๆมายังตำแหน่งที่เขานอนรอบด้านเป็นเงาตะคุ่มไปหมดและดูหม่นมัวจากละอองหมอกซึ่งไม่ทราบว่ามันเริ่มก่อตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ทว่าบัดนี้โปรยเป็นม่านขาวบางๆเปียกชื้นไปหมดแต่ระบบจักษุประสาทของระพินเคยชินซะแล้วกับสภาพอันมืดสลัวมัวสัวเช่นนี้ในความเงียบมีเสียงของความเคลื่อนไหวอย่างแผ่วเบาออกมาจากป่ารกริมทางด้านปลายเท้าของเขาดูเหมือนจะเป็นกิ่งไม้ถูกรักมันแว่วมากรากเดียวแล้วก็สงบนิ่งต่อมาอีกพักใหญ่ก้อนหินในป่าอีกซีกหนึ่งของด่านก็ลั่นครึกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็สงบไปอีกห่างไกลลงไปยังลำห้วยที่มีเสียงน้ำไหลซ้อแก่งหินอยู่ริกริกถ้าหูไม่ฝาดก็จับเสียงแยกต่างหากออกไปจากน้ำไหลได้อีกแม้จะเบาแสนเบาสักเพียงใดก็ตามมันกำลังย่องย่องย่องข้ามทานมาจากฝั่งตรงข้ามเสียงกรวดในน้ำใต้พื้นทานไหวพรานใหญ่ดึงกายขึ้นนั่งทันทีสำเนียงผิดวิกลทั้งหลายที่จับได้เป็นระยะระยะก็พลันสงบไปในบัดดลเรื่องอุปทานหรือหูฝาดไม่ต้องพูดถึงสำหรับพรานผู้เจนจัดอย่างเขาระพินเหลือไปทางมีดโบวี้ที่ปักไว้ข้างศีรษะแม้บรรยากาศจะมืดสลัวเช่นไรใบอันขาววับของมันก็ยังสว่างโพลนในเงามืดและบัดนี้ก็ยังสั่นพลิ้วเหมือนได้รับแรงสั่นสะเทือนนั้นจากแม่พระธรณีซึ่งเขาบูชาไว้ก่อนที่จะเอนศีรษะลงนอนประกายแสงจากปลายมีดสะท้อนวาวราวกับจะแผดรังสีออกมาจากตัวของมันเองมองแวบหนึ่งขึ้นไปยังบริเวณที่ตั้งแคมป์ทั้งหมดมันสงบเงียบเชียบกองไฟทุกกองสว่างโชนในบริเวณนั้นอันแสดงว่าพวกเวรยามทั้งหลายไม่มีการหลับยามแน่นอนแต่ก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่จุดไหนกันบ้างและเขาก็ไม่แน่ใจว่าพวกนั้นโดยเฉพาะพวกพรานตัวกลั่นของเขาทั้ง4คนจะสำเนียกได้กับการคืบมาใกล้ของสิ่งอันลี้ลับที่ตนเองสัมผัสได้ในขณะนี้หรือไม่นาฬิกาพลายน้ำที่ข้อมือใช้ระบบการเดินด้วยอัตโนมัติของแรงสั่นสะเทือนชี้เวลา20นาฬิกา45นาทีเท่านั้นมันเป็นไปได้ยังไงเพราะนั่นน่ะมันเป็นเวลาเดียวกับที่เขาจำได้
ว่ามายึดที่นอนตรงนี้และมองเวลาไว้ก่อนแล้วก่อนจะเอนศีรษะลงยกขึ้นดูในขณะที่มันก็ยังชี้เวลาเดิมอยู่นั่นเองแต่แล้วเมื่อจ้องที่เข็มวินาทีระพินก็หัวคิ้วย่นเข้ามาเกือบจะรดกันเข็มนาฬิกาหยุดเดินลงซะแล้วมันแปลว่านาฬิกาหยุดเครื่องกลไกของมันตั้งแต่เวลาที่เขาได้ดูไว้เป็นครั้งสุดท้ายตอนที่ล้มตัวนอนนั่นเองเอื้อมือไปแตะสัมผัสที่มีดโบวี่อันปักดินอยู่ตามปกติแล้วถ้ามันอยู่ในอาการสั่นพริ้วปรากฏเป็นเสียงเหมือนเคาะระฆังเล็กๆรัวอันหมายถึงสัญญาณเตือนอันตรายเช่นนี้ใบมีดจะต้องร้อนชาราวกับไฟลนทีเดียวไม่ว่ามันจะไปปักอยู่ที่ไหนในอาณาจักรไพรที่เขาบุกเบิกมาแล้วแต่คืนนี้เดี๋ยวนี้มันสั่นเตือนขึ้นก็จริงทว่ากลับปรากฏว่าตัวใบมีดเองเย็นเฉียบพอๆกับก้อนกรวดรอบกายของเขาในขณะนี้ดูผิดสังเกตไปมากยังไม่ทันจะพิเคราะห์อะไรให้ทองแท้กระจ่างแจ้งออกไปก็ปรากฏเสียงหนึ่งดังจู่โจมกระทันหันที่สุดเหมือนกิ่งหรือท่อนไม้ขนาดเคืองๆถูกเหวี่ยงคว้างออกมาจากราวป่าทางด้านซ้ายมือเขาในขณะนี้พร้อมทั้งเสียงกริ่งคลุกๆๆเหมือนลูกขนุนอยู่ 2-3 ท่อนจากนั้นก็สงบนิ่ง

ระพินกระชากมีดอาคมของครูพรานออกมาจากการปักติดแผ่นดินขึ้นมาทันทีจบขึ้นเหนือศีรษะบูชาแล้วสอดเข้าฝักข้างเอวตามเดิมมือซ้ายฉวยไฟฉายไดนาไลท์มือขวากำคอไรเฟิลตวัดขึ้นอย่างเบากริบพอประกบไฟฉายเข้ากับกระโจมมือเขาก็อยู่ในสภาพที่พร้อมแล้วค่อยๆเลาะแท่นหินอันมีลักษณะเป็นแท่นนั้นอ้อมมาอีกด้านหนึ่งโดยไม่ยอมให้บังเกิดเสียงใดๆทั้งสิ้นพ้นซอกที่ว้าวคอดพอจะมองลงไปยังเส้นทางด่านและราวป่าทำมืนมืดเป็นหมอกมัวอยู่นั้นก็ประทับไรเฟิลขึ้นไหลพร้อมสะกิดห้ามไกออกตาจ้องไปยังตำแหน่งอันเป็นที่มาของเสียงหล่นกลิ้งอยู่แต่ยังไม่เปิดไฟฉายพยายามใช้สายตาเพ่งกว่าความมืดออกไปก่อนเสียงที่เงียบกริบไปเมื่ออึดใจบัดนี้ดังขึ้นอีกแล้วเป็นเสียงกรวดลั่นอยู่แซกแซกเหมือนสัตว์สองเท้าหรือมิฉะนั้นก็ประเภทงูกำลังกระดึบกระดึบตะกายขึ้นมายังตำแหน่งที่เขาซุ่มอยู่ใกล้ขึ้นมาใกล้ขึ้นมาตามลำดับอย่างแช่มช้าดูราวกับว่าขณะนี้มันอยู่ห่างจากเขาเพียงแค่สองวาเท่านั้นพร้อมกับเสียงหัวเราะแฮบแฮบแผ่วต่ำในลำคอฟังแล้วเย็นเยียบเข้าไปถึงไขสันหลังไฟฉายล่าสัตว์ก็พุ่งปราดเป็นลำจ้าตรงไปยังภาพของเงาตะคุ่มอันเต็มไปด้วยปริศนานั้นในทันทีและพริบตาที่เห็นแม้สติและกำลังใจจะดีเยี่ยมเหนือกว่าบุคคลในรายเฉลี่ยทั่วไปแล้วรพินไพรวันในขณะนี้ก็พังงะร่างหนึ่งลักษณะเหมือนมนุษย์แต่มีเฉพาะท่อนบนแค่เอวเท่านั้นส่วนล่างขาดหายไปกำลังใช้แขนของมันทั้งสองข้างแทนขาหน้าตะกายลากตัวของมันขึ้นมาดุจอาการคลานของสัตว์ส่วนหัวและใบหน้าอันน่าเกลียดน่ากลัวจนสุดจะบรรยายได้นั้นเชิดเผยขึ้นจากพื้นในระดับเท่ากับแขนทั้งสองข้างที่ยันพื้นไว้แล้วก้าวสะกะสลับกันอยู่ในขณะนี้ดวงตาในกระบอกโหลลึกทั้งคู่เบิกตาโพลงริมฝีปากสยายแลเห็นฟันซี่โตๆบางซี่หักหายไปจึงเป็นแนวฟันห่างๆปากและฟันนั้นขยับขึ้นขยับลงอย่างรวดเร็วเสียงกระทบกันดังกับกับเสียงหัวเราะแหบต่ำที่เขาได้ยินแววออกจากปากและฟันอันน่าเกลียดนั้นอาการของมันดูเป็นอื่นไปไม่ได้เป็นอันขาดนอกจากจะลากตัวเองตรงเข้ามาหาเขาเพื่องับกัดจากปากที่มีฟันอันน่าทุเรศระคนสะพึงกลัวนั้นสิ่งที่เห็นอยู่ในภาวะนี้เป็นภาพและพฤติการที่เขาไม่เคยประสบพบเห็นมาก่อนเลยและจำได้ไม่ผิดไปอย่างแน่นอนมันก็คือผีดิบตัวที่ถูกระเบิดของเชิดวุฒวางกับดักไว้ขาดเป็นสองท่อนเมื่อตอนบ่ายที่แล้วมานี่เองบัดนี้มันปลิวออกมาจากป่าเหมือนถูกอะไรโยนให้มาตกอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับเขามากที่สุดโดยพลังส่งของอะไรชนิดนั้นแล้วต่อจากนั้นก็ตะกายกระดึบกระดึบเข้ามาหาเขาในอาการของกึ่งปีศาจกึ่งอสรพิษร้ายเฉพาะที่ดวงหน้าของมันขณะที่เป็นซากขาดครึ่งท่อนอยู่เมื่อตอนกลางวันนี้แม้ว่าจะดูน่าเกลียดน่ากลัวสักเพียงไหนมันก็เป็นแต่เพียงซากโบราณประดุจหินเท่านั้นแต่ในขณะที่เขา
จ้องตะลึงมองมันอยู่ในขณะนี้มันเป็นใบหน้าที่สวมวิญญาณเข้าไปแล้วตาลืมได้ปากขยับได้และร่างกายแม้จะเหลืออยู่แค่ครึ่งท่อนก็เคลื่อนไหวได้ตามสภาพของมันโดยใช้สองแขนเท้ายันพื้นแทนตีนเดินลากกายที่ขาดครึ่งเข้ามาอีกประมาณสองศอกเท่านั้นบนเส้นทางเทราดของทางด่านใบหน้าของมันก็จะถึงปากลำกล้องไรเฟิลของเขาสติกลับคืนมาสู่ตัวในบัดนั้นระพินเหนียวไกทันดีกะว่าหัวของมันควรจะต้องแยกเป็นเสียงในพริบตาด้วยอานุภาพปะทะของกระสุนไรเฟิลยิงช้างในระยะเผาขนเสียงเข็มแทงชนวนกระแทกลงไปยังจานท้ายกระสุนดังแฉะหัวใจของระพินหลุดลงไปถึงปลายเท้าในใจว่าได้อุทานเฮ้ยออกมาสุดเสียงแต่ก็ไม่ปรากฏสำเนียงใดผ่านลำคอเขาออกมาได้เลยเลือดทุกหยดแทบจะจับเป็นก้อนแข็งบัดนี้การเคลื่อนไหวของระพินเป็นไปโดยสัญชาตญาณเท่านั้นสมองไม่ได้เป็นตัวบงการซะแล้วเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้กระสุนที่ด้านยังปราศจากเหตุผลทั้งที่ไม่เอี่ยมในรังเพลิงนัดนั้นถูกกระชากให้ปลิวออกมาจากรังเพลิงนัดใหม่ถูกยัดกล้องเข้าไปแล้วไกก็ถูกเหนี่ยวอีกครั้งคราวนี้ระยะมันเหลืออยู่เพียงแค่ศอกเดียวเท่านั้นแชะเป็นนัดที่สองแทนที่จะระเบิดสนั่นลั่นโลกเหมือนเคยเป็นและควรจะเป็นไอ้ผีดิบขาดครึ่งตัวขยับปากงับก้มก้มเป็นจังหวะเช่นนั้นลักษณะของมันบอกให้ทราบชัดว่ามันจะคลานก็มาขย่ำกัดกินเข้าเส้นให้หมดทั้งตัวไม่มีการพยายามยิงครั้งที่สามอีกต่อไปแล้วเพราะผิดวิกลประหลาดไปหมดจนสุดปัญญาที่เขาจะคิดค้นสาเหตุได้จะพบว่ากระสุนด้านเพราะเสื่อมสภาพก็ใช่ที่ทุกนัดของเขามันล้วนเป็นกระสุนใหม่เอี่ยมแกะกล่องทั้งสิ้นปลอกทองเหลืองสุกอารามราวกับทองผ่านออกจากโรงงานผลิตคงไม่เกิน 5-6 เดือนมานี่เองรวบรวมพลังจิตเข้ามาเป็นกลุ่มก้อนและคุมไว้มันสะกดใจระลึกถึงพระไตรรัตน์และครูบาอาจารย์แล้วจอมพรานก็เสือกกระทุ้งปลายลำกล้องของเข้าไปที่ใบหน้าซึ่งกำลังสายร่อนร่ามีอาการเหมือนจะงัดเคี้ยวแม้กระทั่งเหล็กลำกล้องปืนโครมเดียวเท่านั้นกระทบเข้ากับฟันหน้าและปากที่กำลังอ้าแสแยะฟันหน้าเกรดซี่หนึ่งหลุดกระเด็นและหน้าของมันที่พังงาหงายถลายครู่ตัวจากตำแหน่งที่คลานขึ้นมาห่างลงไปประมาณหนึ่งวาพร้อมกับเสียงร้องโอ้ยออกมาดังๆระพินหมุนตัวกลับจะเพ่นออกจากบริเวณแท่นหินนั้นแต่แล้วก็ชะงักไปอีกครั้งเพราะบัดนี้ในกลุ่มหินเล็กๆขวามือเจ้าสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติอีกตัวหนึ่งกำลังคลานด้วยแขนและเข่าย่างเหมือนเสือโผล่ออกมาสกัดหน้าไว้จากลำไฟฉายเขาจำได้อีกมันเป็นตัวที่เขายิงบานพับถูกลูกสะบ้าแตกละเอียดไปในเวลาใกล้เคียงกับตัวที่ถูกระเบิดเชิดบุตรขาดสองท่อนบัดนี้เห็นได้ชัดว่าพวกมันตามมาแล้วในลักษณะวิกลตามสภาพเดิมของมันไอ้ตัวที่ขาดครึ่งท่อนก็ใช้สองแขนตะกายแทนเท้าส่วนตัวที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะกระดูกสะบ้าแหลกก็ใช้วิธีคลานสี่ตีนแยกเขี้ยวอ้าปากแงบเข้ามาเช่นกันจอมพรานขยับก้าวถอยหลังช้าๆไปทางด้านซ้ายมือทั้งสองกระชับไรเฟิลมันกะว่าถ้าจวนตัวเข้าระยะเมื่อไรก็จะเล่นมันด้วยท่อนเหล็กผสมไม้จากไรเฟิลประจำมือนี่แหละประสาททุกส่วนชาดิกเขาอยากจะคิดว่าตนเองกำลังฝันร้าย
แต่มันก็หาใช่ความฝันมันเป็นความจริงที่เขาเผชิญหน้าอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังโดยไม่มีลูกน้องหรือพรรคพวกคนใดมาร่วมรู้เห็นด้วยทั้งสิ้นเพียงแค่สองก้าวเท่านั้นที่เคลื่อนตัวออกมายังไม่ทันจะพ้นแท่นหินเสียงพื้นกรวดผสมพุ่มไม้เล็กก็ลั่นสวบขึ้นทางด้านที่จะแสวงหาทางออกระพินหันขวับมาเจ้าพระคุณเอ้ยจังหน้ากันดีเหลือเกินห่างแค่ไม่เกินสองวาเท่านั้นทมึนทึนสูงตรังงานขนาด7ฟุตก้าวพ้นพงรกในเงามืดออกมาสกัดอีกด้านนึงแบบล้อมกรอบหมดทุกด้านจะอื่นไกลที่ไหนมันก็คือไอตัวที่เขาและบุญคำเห็นนั่งแข็งโดอยู่เป็นตัวแรกเหนือลำห้วยของป่าไผ่เมื่อบ่ายวันวานและเมื่อย้อนกลับไปดูอีกครั้งมันก็อันตรธานไปซะแล้วครั้นตกดึกของคืนที่ผ่านมามันก็ย่องเข้ามาเล่นงานลูกหาบซะสองศพโดยไม่ระคายกับลูกปืนของคริสติน่าที่ยิงเจาะทะลุผ่านลำตัวไปเลยหลังยืนพิงแผ่นของแท่นหินหันไปเผชิญหน้ากับไอ้อสุรกายจากนรกสองตนตนหนึ่งคลานสี่เท้าอีกตนหนึ่งยืนทะมึนทึนจังก้ากางแขนอันยาวเหยียดเหมือนจะสกัดกั้นโอบต้อนส่วนต่ำลงไปด้านหลังไอ้ตัวที่ถูกกระทุ้งด้วยไรเฟิลก็คลานกระดึบกระดึบเสียงกรวดลั่นแสกแสกตักกายเข้ามาอีกระพินไพรวันถูกปิดล้อมและเข้าภาวะวิกฤตขีดสุดแล้วกระสุนจากไรเฟิลในมือก็ไม่ยอมทำงานตามหน้าที่ของมันอยู่ไม่อยู่ก็ทรยศซะดื้อจะเหลืออะไรอยู่อีกสำหรับเขานอกจากเครื่องรางประจำตัวคาถาอาคมไสยเวทที่ร่ำเรียนมากับมีดลงอาคมเล่มเดียวเท่านั้นปืนนั้นไม่ต้องหวังพึ่งแล้วในขณะนี้นอกจากจะอาศัยแทนไม้พลองเท่านั้นจะส่งเสียงร้องตะโกนเรียกลูกน้องหรือพรรคพวกทั้งหลายบนแคมป์อันเงียบสงบในยามนี้หลอดเสียงก็ดูเหมือนจะตีตันไปหมดแขนขาหนักอึ้งราวกับมีอะไรมาถ่วงไว้มันทั้งสามซึ่งมีสภาพคนละลักษณะและรุมล้อมรอบด้านกำลังใกล้เข้ามาเจ้าตัวที่มีร่างสมบูรณ์ดีที่สุดซึ่งกางแขนทั้งสองออกอ้ากว้างเหมือนจะดักทางไว้บัดนี้เหยียดยื่นขนานกันออกมาข้างหน้าพุ่งมายังลำคอของเขาในขณะที่อีกสองตนอันมีร่างกายชำรุดหนึ่งคลานอีกหนึ่งตะกายขยับกรามอยู่กล้วมกล้วมเตรียมงับกัดหมายจะฉีกเขาออกเป็นชิ้นๆด้วยซี่ฟันอันสกปรก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สพ.ป.นราธิวาสเขต2เปิดตลาดนัดอาชีพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนายสมพงษ์แสนโคตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดอาชีพโดยมีคณะผู้บริหารสพ.ป.นราธิวาสเขต2คณะผู้บริหารสถานศึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครูนักเรียนจากสถานศึกษาทั้ง23แห่งเข้าร่วมณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโครงการตลาดนัดอาชีพเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นที่ในการแสดงทักษะอาชีพที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานศึกษามีส่วนช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตจากประสบการณ์ตรงเพิ่มเติมจากทักษะทางวิชาการโดยนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรการคำนวณต้นทุนเพื่อกำหนดราคาและหากำไรการฝึกความกล้าแสดงออกทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีวินัยกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างศึกษาเล่าเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดสู่การประกอบอาชีพตามสโลแกนของงานที่ว่าชิมช็อปใช้ทักษะสร้างอาชีพทั้งนี้ภายในงานมีสถานศึกษาจำนวน23แห่งเข้าร่วมแบ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดจำนวน18แห่งและโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมงานอีก5แห่งร่วมนำบุคลากรและนักเรียนมาออกบูธจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งพืชผักสวนครัวชาชักขนมไทยเครื่องดื่มเบเกอรี่แซนด์วิชข้าวเกรียบข้าวยำปลาดุกร้าและดอกไม้ประดิษฐ์
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: เซฟตัวอย่างไรให้เท่าทัน
1: ในบ้านก้มดูมือถือ
2: ช่วงนี้เนี่ยมีแต่ข่าวเกี่ยวกับการเมืองใครทำอะไรนิดหน่อยก็เป็นข่าวแล้วดูสิคนแชร์กันเพียบเลยกลายเป็นกระแสไปแล้วอ่ะ
3: ตอนนี้แต่ละพรรคเนี่ยก็มีการประกาศนโยบายของตนเองซึ่งจะอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพรรค
1: ตอน
3: จึงต้องการคนสนับสนุนนโยบายของตนเองคุณก็ควรจะตรวจสอบข่าวให้ดีๆก่อนล่ะเพราะบางทีเนี่ยอาจเป็นข่าวลวงหวังผลอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ขืนแชร์ไปเนี่ยจะกลายเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวลวงได้นะ
2: บางทีอ่ะก็เจอคนแชร์เรื่องภัยธรรมชาติบ้างล่ะพอเช็คกับกรมอุตุดูก็ไม่เห็นเป็นจริงเลยเนี่ยตกใจกันไปเปล่า
0: ๆถูกต้องแล้วครับเพราะสื่อต่างๆได้ถูกใช้ให้กลายมาเป็นเครื่องมือสร้างความตื่นตระหนกและอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันในสังคมได้ด้วยการใช้ข่าวลวงเพื่อผลประโยชน์บางอย่างถ้าเรารู้เท่าทันใช้สติคิดไต่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะเชื่อและกระจายข่าวนั้นเท่ากับเราได้มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีของสังคม
1: ชายสวมสูทเข้ามาให้ข้อมูล
0: กสทช.สนับสนุนให้คนไทยเสพสื่ออย่างรู้

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม Air4All สู่การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เดินหน้าขยายผลทั่วภาคเหนือที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิลล์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ดร.วิจารณ์สีมาฉายาประธานคณะกรรมการติดตามแผนงานวิจัยนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนฝุ่นละออง PM 2.5 แบบบูรณาการและมุ่งเป้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาผลสำเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมทั้งส่งมอบนวัตกรรม Air4All ภายใต้แนวคิด2ปีแห่งการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริงขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งโดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักษีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยภาคีเครือข่ายนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมงานภายในงานมีการส่งมอบผลงานนวัตกรรม Air4All จำนวน7ผลงานให้แก่หน่วยงานและผู้ใช้งานในพื้นที่เป้าหมายของภาคเหนือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบกิจกรรมเยาวชนต้นกล้าท้าหมอกควันเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงโดยตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาแผนงาน Air4All ได้มุ่งเปลี่ยนองค์ความรู้จากงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์จริงผ่านการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567เริ่มนำร่องในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยและจังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมการจัดการต้นเหตุของปัญหาการสนับสนุนการตัดสินใจด้วยข้อมูลและการผลักดันเชิงนโยบายซึ่งผลการดำเนินงานระยะแรกสามารถนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านฝุ่น PM 2.5 รวมถึงจัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการของจังหวัดต่อมาได้ขยายผลไปยัง9จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยบูรณาการงานวิจัยในมิติต่างๆจนเกิดองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องมือและข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งในระดับชุมชนและพื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับปี2569แผนงานจะก้าวไปสู่การสร้างระบบที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในระดับพื้นที่และระดับประเทศโดยบูรณาการข้อมูลเทคโนโลยีกลไกเชิงนโยบายและการบริหารจัดการเข้าด้วยกันพร้อมผลักดันการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเชื่อมโยงข้อมูลสู่การตัดสินใจและยกระดับการบริหารจัดการปัญหา PM 2.5 ของประเทศให้เกิดความยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: อากาศที่เชียงใหม่เนี่ยดีจังเลยนะวิเชียรมาศ9เต็ม
1: ใช่จ้าสีสวัสดิ์อากาศเย็นๆแบบเนี้ยฉันชอบมากเลย
2: อุ๊ยพวกเราเดินมาตั้งนานแล้วฉันเลยหิวนิดหน่อยเอ๊ะป้าคนนั้นขายอะไรนะ
1: ข้าวเต้มอยากกินมากเลยเหรอยื่นหน้าเข้าไปสักใกล้หม้อเดี๋ยวแม่ค้าก็ไล่หรอก
2: เปล่าฉันเห็นว่าเขาขายขนมจีนน้ำเงี้ยวก็เลยอยากเห็นชัดๆเพราะชื่อฟังดูแปลกดีขนมของคนจีนแต่ใส่น้ำของคนเงี้ยว
3: ไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะข้าวเต้มขนมจีนไม่ได้หมายถึงขนมของคนจีนจ้ะ
2: อ้าวแล้วมันเป็นยังไงจ้าสีสวัส
3: ดเดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังนะคำว่าขนมจีนเสียงเพี้ยนมาจากคำมอญว่าขนมหมายถึงขนมจีนพร้อมทั้งมีน้ำยาแบบมอญราดกับคำว่าจีนหมายถึงสุกส่วนคำว่าน้ำเงี้ยวอาจมาจากแต่เดิมคนไทยเรียกชาวไทยใหญ่ว่าเงี้ยวมีผู้กล่าวว่าเดิมขนมจีนน้ำเงี้ยวเป็นอาหารของชาวไทยใหญ่หรือเงี้ยวเราจึงเรียกชื่อของกินชนิดนี้ตามชื่อชนชาติที่เป็นต้นกำเนิดจ้า
1: ชาวไทยใหญ่หรือที่เรียกว่าเงี้ยวตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยใช่ไหมจ้า
3: ใช่แล้วจ้า
1: ขนมจีนน้ำเงี้ยวก็เลยถือเป็นอาหารของคนทางภาคเหนืออย่างนี้นี่เอง
3: เก่งมากจ้าวิเชียรมาศ
1: ฟังอย่างนี้แล้วหายสงสัยหรือยังจ้าก้าวเต็มอ้าวก้าวเต็มหายไปไหนแล้วเนี่ยก้าวเต็มก้าวเต็ม
2: อยู่นี่อยู่นี่
3: อ้าวเหลือแป๊บเดียวไปกินอีกแล้ว
2: ก็มันหิวอ่ะสีสวัสดิ์กับวิเชียรมาศมากินด้วยกันเร็วขนมจีนน้ำเงี้ยวเนี่ยอร่อยอร่อยมาช้าก้าวเต็มกินหมดนะ
3: ว่าแต่จ่ายเงินแม่ค้าหรือยังน่ะกินหมดไปจานเบอร์เริ่มแล้วฉันไม่มีเงินนะ
1: ฉันก็ไม่มีตัง
2: ค์หาเดี๋ยวก้าวแต้มล้างจานให้นะครับเมียว
3: ล้อเล่นจ้า
2: โอ้ยอย่าเล่นงี้สิใจหายหมดนึกว่าต้องอยู่ล้างจานที่นี่แล้ว

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ขบวนรถแห่งความหวังปีที่13มูลนิธิกาญจนบารมีลงพื้นที่จังหวัดยะลาตรวจมะเร็งเต้านมฟรีมูลนิธิกาญจนบารมีเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่สำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสเพื่อเพิ่มโอกาสการตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้นซึ่งจะช่วยให้การวางแผนรักษามีประสิทธิภาพและมีโอกาสหายขาดสูงขึ้นโดยล่าสุดจับมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดจุดบริการคัดกรองฟรีหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีสตรีกลุ่มเป้าหมายเดินทางมารับบริการเป็นจำนวนมากนายแพทย์สมิธสร้อยมาดีศัลยแพทย์และหัวหน้าขบวนรถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมมูลนิธิกาญจนบารมีเขตภาคใต้เปิดเผยว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชดำริให้ประสงค์นิกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะแรกเริ่มเพื่อรักษาชีวิตของมารดาและดูแลความมั่นคงของครอบครัวโดยรถขบวนนี้เริ่มวิ่งให้บริการทั่วประเทศตั้งแต่ปี2557จากการเริ่มต้นเพียง1ขบวนปัจจุบันในปี2569ได้ขยายเป็น4ขบวนครอบคลุม4ภาคทั่วประเทศภายในรถติดตั้งเครื่องแมมโมแกรมและเครื่องอัลตราซาวด์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยทีมรังสีแพทย์และศัลยแพทย์จากทั้งในพื้นที่และส่วนกลางร่วมมือกับเครือข่ายสาธารณสุขและอสม.ในการลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในชุมชนแม้กระทั่งผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมล่าสุดจากการลงพื้นที่อำเภอเบตงมีประชาชนเข้ารับบริการกว่า300คนและพบผู้ป่วยระยะเริ่มต้นซึ่งสร้างความดีใจและมอบความหวังใหม่ให้แก่ครอบครัวของผู้ป่วยเป็นอย่างมากสำหรับโครงการนี้เปิดให้บริการแก่สตรีชาวจังหวัดยะลาอายุ30ปีขึ้นไปที่มีปัจจัยเสี่ยงดังนี้ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวสายตรงป่วยเป็นมะเร็งเต้านมผู้ที่มีความผิดปกติบริเวณเต้านมเช่นคลำพบก้อนผู้ที่ไม่เคยมีบุตรหรือมีบุตรคนแรกเมื่อมีอายุมากกว่า35ปีโดยขั้นตอนการขอรับบริการประกอบด้วยลงทะเบียนชั่งน้ำหนักวัดความดันซักประวัติคัดกรองและตรวจสอบเอกสารเรียนรู้วิธีคลำเต้านมด้วยตนเองผ่านนิทรรศการให้ความรู้เข้ารับการตรวจเต้านมโดยศัลยแพทย์ตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมและฟังผลการตรวจ
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าคัดสรรผลิตภัณฑ์โอท็อปดัน620ผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่เวทีสุดยอดโอท็อประดับประเทศปี2569ที่ห้องประชุม5ชั้น5สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยหรือโอท็อปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะเสนอเข้ารับการคัดสรรในระดับประเทศต่อไปโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยประจำปี2569เพื่อจัดระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์โอท็อปที่จะนำไปสู่การพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานระดับประเทศพร้อมจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในเชิงบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาสัมพันธ์และสร้างการยอมรับให้ผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสำหรับปี2569จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปยื่นเสนอผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยรวมทั้งสิ้น620ผลิตภัณฑ์จากทั้งหมด5ประเภทแบ่งเป็นประเภทอาหาร127ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม52ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน289ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร113ผลิตภัณฑ์และประเภทของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึกจำนวน39ผลิตภัณฑ์โดยคณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งคุณภาพและความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และศักยภาพในการตลาดเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความพร้อมมีมาตรฐานเข้าสู่การคัดสรรในระดับประเทศในวันที่14ถึง15กรกฎาคม2569หน้าโรงแรมเชียงใหม่ภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

สารคดีเกษตรชุดโรคใบด่างมันสำปะหลังตอนระเบียบการเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ต้องรู้เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังไม่ให้กระจายไปแหล่งปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่อื่นคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเรื่องการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมกำหนดให้ต้นพันธุ์มันสำปะหลังท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542การเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังมีข้อกฎหมายที่ควรรู้ดังต่อไปนี้ 1. ให้บุคคลที่ประสงค์จะขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนมันสำปะหลังยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสถานที่ราชการตามประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 2. การขออนุญาตต้องแสดงเอกสารรับรองจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งรับรองว่าต้นพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ที่ขนย้ายนั้นไม่ปรากฏโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังเมื่อได้ออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายแล้วให้ประสานแจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดท้องที่ปลายทางการขนย้ายตรวจสอบเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการมีโทษทางกฎหมายพบใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ให้รีบทำลายต้นเป็นโรคและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านรู้เร็วรู้ไวป้องกันได้ห่างไกลโรคใบด่างมันสำปะหลัง

0: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เลขาธิการสอปตพบปะบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเสริมศักยภาพการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นายปิยะสิริวัฒนาวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พบปะบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิที่เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิณโรงแรมเซาเทิร์นวิวปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจพร้อมมอบแนวทางปฏิบัติงานในการเป็นกลไกสำคัญเชื่อมโยงภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เลขาธิการสอปตกล่าวว่าบัณฑิตอาสาถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาในระดับชุมชนเป็นผู้รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากประชาชนสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือการมีพลังและความตั้งใจนักขับเคลื่อนสันติสุขต้องมีมุมมองเชิงบวกไม่ย่อท้อขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละซื่อสัตย์ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญและทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นคงความสงบสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและส่วนงานประชาสัมพันธ์สอปตได้มีการให้ความรู้และคำแนะนำรวมถึงการสร้างคอนเทนต์ถ่ายคลิปเพื่อนำผลงานของบัณฑิตอาสาเผยแพร่ทางแพลตฟอร์ม TikTok และช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารของสอปตสำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนองค์ความรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาโดยแบ่งการดำเนินกิจกรรมออกเป็น2ช่วงได้แก่ระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคม2569เป็นการอบรมสำหรับประธานบัณฑิตอาสาระดับตำบลจำนวน317คนส่วนวันที่8กรกฎาคมเป็นการอบรมบัณฑิตอาสาในพื้นที่จังหวัดยะลาสตูลและสงขลาและวันที่9กรกฎาคมเป็นการอบรมบัณฑิตอาสาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและยกระดับการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ตอนลูกโรคว
1: ันเนี้ยคุณแม่ให้ป้าแม้นทำอะไรเป็นอาหารเช้า
2: แกงจืดอะไรก็ไม่รู้มีดอกไม้ไข่ด้วย
1: ไหนไหนขอดูหน่อยสิอ๋อลูกรอกนี่เอง
2: ที่เป็นดอกไม้ไข่เนี่ยนะหรอเรียกว่าลูกรอก
1: ใช่แล้วจ้า
2: แล้วมันจะเป็นรูปดอกไม้ได้ยังไง
1: วันก่อนนะพี่ถามคุณแม่แล้วคุณแม่บอกว่าเขาเอาไข่กรอกลงไปในไส้หมูหรือไส้ไก่แล้วเอาไปต้มหรือนึ่งให้สุก
2: ถ้าอย่างนั้นลูกรอกก็เป็นไส้ยาวๆนะสิ
1: ยังไม่เป็นลูกรอกหรอกจ้าป้าแม้นก็เอาไส้กรอกไข่ที่นึ่งสุกแล้วไปหั่นเป็นแว่นๆนำไปใส่ในแกงจืดเมื่อถูกน้ำร้อนไส้จะหดตัวทำให้ไข่ตอนหัวและท้ายบานออกจึงดูคล้ายลูกรอกไงจ๊ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
1: เพื่อนของพี่บางคนนะไม่รู้จักหรอกตอนแรกที่ครูบอกว่ามีแกงจืดลูกรอกเพื่อนๆก็ตกใจนึกว่าเอาลูกรอกที่เป็นเครื่องผ่อนแรงมาทำอาหาร
0: ลูกรอกเป็นอาหารที่ทำด้วยไข่กรอกลงไส้หมูหรือไส้ไก่แล้วเอาไปต้มหรือนึ่งหั่นเป็นแว่นๆเมื่อใส่ในแกงจืดลูกรอกถูกน้ำร้อนไส้จะหดตัวไข่ตอนหัวและตอนท้ายจะบานออกตรงกลางจึงเป็นร่องทำให้ดูคล้ายรอก
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ
4: รู้รักภาษาไทย
5: แล้วก็แผ่รัศมีทะลุกายออกปากทำให้รู้สึกเสมือนหนึ่งว่ากายของเรามีความสว่างครอบอยู่เมื่อจิตของท่านรู้อยู่โดยไม่มีความไม่คิดใดๆเกิดขึ้นจิตของท่านละวิตกละวิจารมีแต่ตัวรู้ปรากฏอยู่เฉยๆแม้ว่าจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในกายแต่ก็เพียงแต่รู้ทั่วทั้งกายอยู่ความรู้สึกไม่คิดว่าอะไรเป็นอะไรในขณะนั้นไม่มีสมมติว่าจิตของท่านมองเห็นโครงกระดูกจิตก็จะรู้อยู่เฉยๆแล้วเขาจะไม่มีความคิดว่านี่ทรงกระดูกเห็นอะไรเขาก็มีแต่เฉยอยู่ไม่มีความคิดที่จะเกิดขึ้นว่านี่คืออะไรในความมืดจิตของท่านกำลังเริ่มเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมความรู้สึกยินดีและยินร้ายหายจางไปยังเหลือน้อยเป็นสีแต่เจตจะมีปีติและมีความสุขปรากฏอยู่แต่เป็นสุขอย่างละเอียดปีติอย่างละเอียดถ้ายิ่งเจตฟ้องท่านละเอียดเพียงลงไปเท่าไหร่ลมหายใจก็จะหายขาดไปเมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้วตัวของท่านก็หายหมดมีแต่จิตดวงเดียวลอยเด่นอยู่ไม่มีร่างกายไม่มีอวัยวะมีแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นสงบนิ่งสว่างสบายอยู่ที่ไหนไม่รู้เพราะในขณะนั้นจิตไม่มีอะไรที่จะกำหนดเป็นแต่เพียงจิตโน้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ทราบว่าอยู่สูงหรืออยู่ต่ำไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเพราะในขณะนั้นจิตของท่านปล่อยวางกายปล่อยวางอารมณ์ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความสงบนิ่งเด่นสว่างสวยอยู่เท่านั้นถ้าหากว่าจิตของท่านดำเนินอยู่ในขั้นสมถะจิตก็ย่อมสงบนิ่งสว่างสวัยไม่มีปฏิกิริยาอาการที่จะรู้อะไรแม้ว่าบางครั้งจิตของท่านอาจจะปรากฏมองเห็นร่างกายของตัวเองนอนตายเหยียดยาวอยู่จิตก็จะไม่บอกว่าเราตายแล้วเขาจะรู้อยู่เฉย จิตติดพันร่างกายหายไปหมดเขาก็อยู่เฉยๆเขาจะไม่รู้สึกอายทำไมก็เพราะในขณะนั้นเขาไม่ได้อยู่กับกายแล้วนี่เขาแยกตัวจากกายไปเป็นตัวของเขาเองในเมื่อเขามีตัวของเขาเองเพียงตัวคนเดียวเขาไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้เขาจะไปรู้จักอายทำไมเพราะนั้นเมื่อร่างกายเปลือยเปล่าไม่มีสิ่งปกปิดเสื้อผ้านุ่งห่มก็ไม่มีเราจิตก็จะรู้เฉยอยู่ไม่มีปฏิกิริยาอาการใดๆร่างกายที่เปลือยเปล่าเกิดขึ้นคือแสดงอาการเน่าจิตเขาก็ดูเฉยๆอยู่เขาไม่ว่าอะไรไม่นึกไม่คิดเป็นแต่เพียงรู้อยู่เฉยๆเมื่อเป็นเอื้อนหน้าน้ำเหลืองไหลทุกสิ่งทุกอย่างค่อยสลายตัวไปเนื้อหนังพังลงไปน้ำเหลืองไหลย้อมในที่สุดเหลือแต่โครงกระดูกเขาก็จะรู้เฉยอยู่เพียงอย่างเดียวพอเขารู้เฉยอยู่เพียงอย่างเดียวแม้แต่โครงกระดูกก็สึกกร่อนหรือหักพังไปแล้วละเอียดละลายไปหายสาบสูญไปในพื้นแผ่นดินไม่มีอะไรเหลือในที่สุดพื้นแผ่นดินก็หายไปหมดสึกเข้าไปสู่ความสงบนิ่งว่างสว่างสบายเข้าไปสู่สมถะอีกเข้าอยู่ในฌานอีกเจตลาปรการเช่นนักปฏิบัติทั้งหลายจะต้องผ่านแต่ไม่เสมอไปไม่เป็นไปเหมือนกันหมดทุกขั้นทุกคนแล้วแต่พลังของอุปนิสัยของใครที่จะเป็นไปได้ตามบุญวาสนาบารมีเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างหายสาบสูญไปแผ่นดินก็หายไปจิตนิ่งบ้างสว่างสวัยอยู่ในตอนนี้เราจะไม่รู้สึกว่ามีความสุขเราจะไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์เราจะรู้สึกเพียงว่ากลางกลางแต่ทำว่ากลางกลางจิตก็ไม่คิดอีกเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้คอยอยู่ในท่ามกลางอารมณ์ไม่มีความไม่คิดไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าเมื่อจิตว่างเปล่าอยู่ในชั่วขณะหนึ่งถ้าไอ้เจ้าจิตตัวนี้ไม่หลงไหลดอกก็เล่นผ่านตามฤาษีเข้าจิตก็จะย้อมมารู้เห็นพื้นแผ่นดินกระดูกที่เราละเอียดที่หายไปในพื้นแผ่นดินก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นผงแล้วประกอบกันเป็นก้อนประสานกันเป็นแท่งโดยสมบูรณ์แล้วพอมาประสานกันเป็นโครงสร้างเป็นโครงล่างเป็นโครงกระดูกเห็นได้ครับแล้วเมื่อจะค่อยงอกขึ้นระหว่างข้อต่อของกระดูกแต่ละท่อนละท่อนแล้วก็ลามไปจนกระทั่งเกิดมีเนื้อเต็มบริบูรณ์เต็มที่นักปฏิบัติจิตของนักปฏิบัติจะมองเห็นความเป็นนั้นเหมือนกันกับ

ขึ้นกลับมาเป็นร่างโดยสมบูรณ์อีกอย่างเดิมทีนี้เมื่อนักภาวนาผ่านความเป็นอย่างนี้ไปแล้วจิตถอนออกจากสมาธิพอมาสัมผัสรู้ว่ามีกายเท่านั้นจิตของเราจะอธิบายความเป็นอันนี้ให้เรารู้เราจะรู้ว่านี่คือการตายตายแล้วมันเน่าเส้นอื่นนี่คืออสุภะกรรมฐานเมื่อมันสลายตัวหายสาบสูญไปหมดแล้วนี่คือธาตุกรรมฐานในเมื่อจิตมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่เพียงธาตุสี่คือน้ำลมไฟโลดแจ้งเห็นธาตุหายสงสัยเข้าไปรู้ธาตุกรรมฐานในเมื่อรู้ธาตุกรรมฐานแล้วจิตจะพ้นตาหาอัตตาโกตนไม่มีมองไปไหนก็เห็นแต่ดินมองไปไหนก็เห็นแต่น้ำมองไปไหนก็เห็นแต่ลมมองไปไหนก็เห็นแต่ไฟแต่บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ที่ไหนเล่าตัวตนสุดท้ายเราก็ค้นหาตนหาสัตว์ไม่มีแต่ถ้าที่เกินไปของเรานี้ที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนข้อแท้จริงของเขาก็คือการประชุมของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอาศัยธาตุปฏิสนธิอินทรีย์ตัวนี้เข้ามาสิงสถิตสู่มีข้าวน้ำป้อนบำมีกรรมเป็นผู้ประทับทุกเรื่องให้มีความเจริญเติบโตเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาในเมื่อเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็เกิดอาหารการน้ำมันการถือเราถือเขาถือว่าร่างกายทั้งสิ้นเป็นตัวของตัวแล้วก็เกิดความโหมอาจจะเกิดความโหมแหนเราเกิดความโหมแหนแล้วยังเกิดความหึงหวงเป็นอาการของกิเลสเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยอุปาทานเป็นเครื่องยึดมั่นถือมั่นเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะยอมรับได้ไหมว่าจิตของท่านได้เดินวิปัสสนากรรมฐานโดยถูกต้องแล้วอย่างน้อยก็รู้ว่าร่างกายนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงมันยังมีชีวิตอยู่มีกายมีใจประกอบร่วมกันมันก็ยังเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์อยู่แต่ถ้าไอ้เจ้าจิตวิญญาณดวงนี้ย้ายที่อยู่ตัวออกจากร่างกายไปเสียร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามโรคการของมันเมื่อจิตกับกายแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดไอ้เจ้ากายก็เป็นธาตุตกไอ้เจ้าจิตวิญญาณตัวนี้ถ้ามีบุญมีกุศลก็ไปเกิดเป็นเทวดาอินทร์ศักดิ์แต่ถ้าว่ามีบาปมีกรรมก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งได้แต่ผลกรรมกำหนดเรื่องให้เป็นไปทางนี้เราจะรู้ของความจริงโดยธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งขึ้นมารู้ว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามกฎของกรรมกรรมเท่านั้นเป็นผู้พาเรามาเกิดกรรมเท่านั้นเป็นผู้พาเรามาตายกรรมเท่านั้นเป็นผู้พาเรามาสุขมาทุกข์มาเวียนว่ายตายเกิดเจริญวัฏสงสารสิบาตาโอยนาสลดสังเวชจริงถ้าเราพิจารณาให้มันถึงขั้นมันแล้วเราสามารถที่จะผ่านทั้งภูมิสมถะทั้งภูมิวิปัสสนาท่านสงสัยหรือเปล่าว่าสมถะคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรสมถะก็คือความสงบจิตวิปัสสนาก็คือความรู้จริงรู้แล้วหายสงสัยอย่างเมื่อก่อนนี้ท่านอาจจะสงสัยว่าสมาธิคืออะไรหนอเมื่อท่านสามารถทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิได้ท่านก็รู้ทันที

ว่านี่คือสมาธิคำว่ารู้ว่านี่คือสมาธินั่นแหละคือวิปัสสนาความเห็นแจ้งเพราะรู้จริงอย่าไปเข้าใจว่าวิปัสสนาคือการทำจิตให้สงบเปิดสว่างสวยถ้าไปสำคัญเอาความสว่างของจิตเป็นวิปัสสนาวิปัสสนูปกิเลสจะจริงใจครับเพราะมันมีความเห็นจริงคำว่ารู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้หมายความว่ารู้แจ้งสว่างเหมือนดวงเดือนดวงตะวันความรู้แจ้งเห็นจริงหมายความว่ารู้แล้วหายสงสัยในสิ่งที่รู้เป็นรู้ว่านี่คือสมาธิความสงบตั้งมั่นของจิตเป็นสมาธิเมื่อเราสามารถรู้ว่านี่คือสมาธินั่นเป็นวิปัสสนานักภาวนาทั้งหลายอย่าไปมุ่งที่จะให้ได้ทานได้ยันถ้าเราไปมุ่งที่อยากจะได้โน่นได้นี่เราจะไม่ได้ถ้าท่านจะภาวนาพุทโธก็ท่องพุทโธมันท่องเล่นๆเหมือนกับเราไม่ต้องการผลตอบแทนแต่ว่าเราท่องไม่หยุดถ้าเราจะความคิดพิจารณาอะไรก็คิดมันไม่หยุดอย่าไปส่งจิตหรืออย่าไปบังคับจิตให้มันเกิดความสงบสมาธิเป็นผลงานซึ่งเกิดจากการปฏิบัติผลงานท่านดีบังคับเอาไม่ได้นักปฏิบัติที่ประพฤติตนเหมือนคนชิงสุขก่อนทำภาวนาแล้วไปบังคับจิตให้เกิดความหยุดนิ่งด้วยความตั้งใจนึกข่มเอาได้มาฝึกขัดตรงจิตบ่อยๆเข้ามันเกิดความชำนาญในการปกในการสกัดความคิดพอนึกจะให้จิตมันนิ่งเมื่อไหร่นึกลงไปมันก็นิ่งแต่มันนิ่งแล้วมันไม่มีปัญญามันจะนิ่งอยู่เฉยๆอันนี้ท่านเรียกว่าสมถะที่ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุที่เราไปบังคับจิตให้มันสงบทางที่ดีที่ถูกที่ควรเมื่อท่านบริกรรมภาวนาก็ดีท่านพิจารณาอะไรก็ดีอย่าไปโกรธอย่าไปบังคับอย่าไปบีบให้จิตมันนิ่งสงบเมื่อท่านฝึกขัดบีบจิตหรือบังคับจิตให้มันนิ่งสงบจนคล่องตัวแล้วนักดาบเข้าจิตของท่านทำลายต่อการสงบนิ่งโดยการบังคับมันจะกลายเป็นจิตหดหู่ไม่เอาไหนเมื่อท่านจะกระตุ้นให้มันความคิดพิจารณามันจะไม่ไปเมื่อตั้งใจคิดไปสักหน่อยหนึ่งก็เผลอมันก็จุดนิ่งนิ่งอย่างไม่มีน้ำไม่มีนวลนิ่งซื่อๆนิ่งอย่างไม่มีความหมายเป็นโมหะสมาธิไม่เป็นแนวทางให้เกิดสติปัญญาเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านควรจะปล่อยภาวนาอยู่ก็ได้แต่เพียงบริกรรมภาวนาอย่างเดียวตั้งใจภาวนาไปท่านจะควรที่พิจารณาอะไรก็ตั้งใจพิจารณาอย่างเดียวจิตจะสงบหรือไม่สงบไม่ใช่หน้าที่ของท่านจะไปคิดหน้าที่ของท่านเพียงแต่บริกรรมไม่หยุดพิจารณาไม่หยุดอาวิชาอบรมให้มันมากมากเอาลีตาตาทำให้มากมากทำให้คล่องตัวทำให้ทันลึกทำดันจนจิตของเราเป็นอัตโนมัติในการบริกรรมภาวนาและพิจารณาสามารถที่จะปฏิวัติตนเองไปสู่ภูมิแห่งความสงบได้เองโดยอัตโนมัติความสงบมันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นเองปีติจะเกิดก็เกิดเองสุขจะเกิดก็เกิดเองอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจะเกิดก็เกิดเองเกิดก็เหตุแห่งบริกรรมภาวนาเกิดก็เหตุแห่งการใช้สติปัญญาพิจารณาเพราะฉะนั้นผู้ที่มุ่งความเจริญในการปฏิบัติจะไปบีบบังคับจิตเป็นแต่เพียงว่าหาฐานที่ตั้งให้เกิดจิตพอเร
ริกรรมภาวนาเป็นฐานที่ตั้งของจิตการพิจารณาอะไรก็ตามเป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นการฝึกหัดสติให้มีความมั่นคงจนสามารถจิตพุ่งไปสู่จุดสั่งสามารถที่จะทะลุจุดนั้นได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเราก็เกิดความสงบมีสมาธิมีปีติมีความสุขสีระปริภาวิโตสมาธิมหัตโลโหติมหานิสังโสสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัตลาโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเทวะอาสเวหิวิมุตติเตยะที่ดังตามัตตาตามัตตันห้าภวะตันห้าวิภวะตันห้าเข้าใจอวิชชาภวะภพและอะไรอีกล่ะคิดเอาเองก็แล้วกันเตือนออกลมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตให้เป็นผู้กล่าวธรรมะเกี่ยวกับเรื่องการอบรมจิตคืออบรม

0: บวชทั้งหลายก่อนที่จะได้ครองผ้าจีวรเป็นบัพพิตเทพระอุปัชฌายะขอให้เปลี่ยนสมถานผ้าสมถานผ้าคือสมถานอันเป็นเข้าเป็นมูลเป็นสมถานเบื้องต้นที่นักบวชทุกท่านทุกองค์จะต้องพิจารณาให้แตกมือคำกล่าวของครูครูบาอาจารย์บางท่านกล่าวไว้ว่านักบวชต้องพิจารณาสมถานภาพให้แตกต้องพยายามตีเส้นผมให้แตกให้ละเอียดพวกขับรถแท็กเตอร์เขายังสามารถขุดคนไถภูเขาสูงสุดท้องฟ้าให้ลาบเป็นหน้าตองได้ถ้าหากนักบวชที่ผมเส้นเดียวไม่แตกจะไม่โง่กว่าคนขับรถแท็กเตอร์หรือนี่มีเป็นคำพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวเป็นคติเตือนใจในเวลาท่านสอนลูกศิษย์ของท่านดังนั้นกรรมฐานห้าที่จึงเป็นเรื่องสำคัญทำไมหนอพระอุปัชฌายะจึงให้เรียนกรรมฐานห้าก่อนอื่นนอกจากจะให้เรียนให้จำได้แล้วยังสอนให้พิจารณาให้เห็นเป็นของปฏิปูลน่าเกลียดโสโครกที่ท่านให้ทำเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าเครื่องหมายของความสวยความงามหรือความไม่สวยไม่งามของคนเรานั้นอยู่ที่ผมขนและฟันหนังผมขนและฟันหนังนี่แหละเป็นสิ่งที่ชาวโลกเขาอวดกันเรามีผมงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีขนงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีเล็บงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีฟันงามเขาเรียกว่าคนงามมีผิวงามเขาก็เรียกว่าคนงามคือมีหนังงามถ้าหากทุกสิ่งทุกอย่างดังที่กล่าวมานั้นเรามองเห็นด้วยตาแล้วรู้สึกว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของที่รู้ที่เห็นความตำหนักยินดีหรือความพอใจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเช่นอย่างคนที่มีผิวหนังเป็นที่ปราดเป็นโรคเรื้อนหรือเป็นบาดแผลต่างๆไม่มีใครชอบนอกจากจะไม่ชอบแล้วเรายังไม่อยากเข้าไปนั่งใกล้เพราะมันสกปรกดังนั้นความสวยความงามอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ปิดหูปิดตาปิดตาให้สาธุชนปุถุชนมองมนอยู่กับความสวยความงามเมื่อไปติดอยู่กับความสวยความงามแล้วก็เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติธรรมดังนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณากรรมฐานท่าให้เห็นเป็นของปฏิปูลน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามเพื่อเปิดประตูด่านแรกเข้าไปมองธรรมะส่วนละเอียดภายในจิตไม่เช่นนั้นถ้าเรายังติดความสวยความงามอยู่ก็ไม่มีโอกาสที่จะมองเห็นธรรมะอันละเอียดอันเป็นของจริงภายในจิตของเราเพราะฉะนั้นกรรมฐานห้าจึงเป็นสิ่งสำคัญมากคนเราจะติดกันรักกันหลงกันก็อยู่ในสิ่งห้าอย่างนี้เท่านั้นหากเราพิจารณาสิ่งทั้งห้านี้ให้เห็นเป็นของปฏิปูลไม่สวยไม่งามไม่แต่เพียงความนึกคิดจิตใจรู้ซึ้งเห็นจริงลงไปว่าไม่สวยไม่งามเ จริงๆเราก็จะได้ปลงปัญญาเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นของปฏิกูลเป็นประโยชน์ของเน่าเปื่อยผุพังเป็นของน่าเกลียดโสโครกเป็นอย่างยิ่งเป็นอุบายสำหรับขจัดราคะความกำหนัดยินดีซึ่งจะเกิดขึ้นคลุ้มลงจิตใจกิเลสตัวใดจะมีอิทธิพลผลอย่างราคะไม่ดีการปฏิบัติธรรมถ้าราคะความกำหนัดยินดีเข้ามาเล่นงานแล้วนักปฏิบัติทั้งหลายย่อมเสียท่ากันทุกองเป็นที่บวชอยู่ในวัดบวชอยู่ได้ไม่ตลอดชีวิตเพราะอะไรเพราะราคะตัวเดียวดังนั้นประตูด่านแรกที่เราจะต้องรณรงค์ต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายก็คือการขจัดราคะความกำหนัดยินดีแม้จะเป็นไปได้ชั่วขณะหนึ่งก็ตามก็ยังมีประโยชน์การที่จะส่งเสริมและสนับสนุนพวงจิตให้ก้าวหน้าไปสู่ความรู้แจ้งจริงในธรรมะตามความเป็นจริงอันนี้คือเหตุผลที่ท่านสอนให้พิจารณากรรมฐานภาพเรื่องพวกเรื่องการภาวนาการภาวนาหมายความว่าการตกการลมหรือการบ่มนิสัยการพอกพูนการสะสมคุณงามความดีมีอุบายวิธีหลายอย่างที่เราจะพึงยึดเป็นหลักปฏิบัติแม้ว่าอุบายวิธีนั้นๆจะมีมากมายสักเพียงใดก็ตามจุดมุ่งของการภาวนาเพื่อให้จิตสงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิสร้างสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นเป็นพลังงานของจิตสามารถที่จะเป็นเจตสิกหนุนเนื่องจิตให้ดำเนินไปสู่ความรู้ความเห็นในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเมื่อกล่าวถึงหลักการใหญ่ๆที่พอจะนำมากล่าวเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังพูดถึงเรื่องภาวนาหรือกรรมฐานหัวข้อใหญ่มีอยู่สองอย่างคือสมถะกรรมฐานสมถานเป็นอุบายสงบใจวิปัสสนากรรมฐานสมถานเป็นอุบายเรืองปัญญาคือให้เกิดปัญญานั่นเองกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีเป็นแต่เพียงชื่อของวิธีศาสตร์เป็นจุดเริ่มของการปฏิบัติด้วยกันทั้งสองอย่างซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้จะเจริญวิปัสสนาต้องทำสมาธิให้เกิดขึ้นก่อนหรือทำจิตให้ได้สมาธิได้ฌานสี่หรือฌานอะไรก็แล้วแต่แล้วจึงจะเจริญวิปัสสนาไม่แต่หมายความอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นการเข้าใจผิดของนักปฏิบัติความจริงทั้งสองอย่างเป็นไปชื่อวิธีการเป็นอุบายวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิด้วยกันเท่านั้นมาปฏิบัติด้วยการบริกรรมภาวนาพุทโธยกน้อมกองหนอสัมมาอรหังเป็นต้นหรือใครจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นซึ่งสุดแท้แต่อารมณ์หรือบริกรรมนั้นๆจะเหมาะกับจริตนิสัยของตนบริกรรมภาวนาเพื่อให้จิตสงบมุ่งหมายเพื่อขจัดนิวรณ์ห้าคือกามฉันทะพยาบาทกิเลสมิฆะอุปาทะปุจจะเป็นวิธีการที่จะทำจิตให้สงบส่วนวิธีวิปัสสนานั้นหมายถึงการปฏิ ิบัติโดยไม่ต้องบริกรรมภาวนาหรือท่องคาถาบทใดบทหนึ่งพอเริ่มต้นแล้วเราหาเรื่องมาพิจารณาเช่นจะพิจารณาว่าโรคไม่เที่ยงโรคเป็นทุกข์โรคเป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข์เวทนาเป็นอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงสัญญาเป็นทุกข์สัญญาเป็นอนัตตาสังขารความปรุงแต่งของจิตไม่เที่ยงสังขารความปรุงแต่งของจิตเป็นทุกข์สังขารความปรุงแต่งของจิตเป็นอนัตตาคือไม่เป็นตัวของตัววิญญาณความรู้แจ้งในทางอวานหกคือตาหูจมูกลิ้นกายในใจอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผ่านเข้ามาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของเป็นอนัตตาพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาจนจิตเกิดความคล่องตัวในการพิจารณาแล้วทำให้จิตเกิดมีวิตกวิจารสีสิสุขและเอกัคคตาสงบลงเป็นสมาธิตามลำดับตั้งแต่ขั้นคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิและอุปัฏฐานสมาธิทั้งสองอย่างเป็นอุบายวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิด้วยกันทั้งนั้นหมายอยู่ที่สมาธิคือความสงบจิตบริกรรมก็ทำจิตให้สงบมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกัคคตาการพิจารณาก็ทำให้จิตมีสมาธิประกอบด้วยวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกัคคตาไม่มีอะไรที่จะแตกต่างกันบางครั้งเราเกิดความเห็นขัดแย้งถ้าเราไม่สามารถที่จะเอาความจริงมาประชันกันหรือมาเปรียบมาเทียบมาวัดกันคือเราเป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าในเมื่อเจอหน้ากันเข้าคนหนึ่งภาวนาเป็นอีกคนหนึ่งภาวนาไม่เป็นก็เป็นเหตุให้ขัดกันถ้าว่าไม่เป็นกันทั้งสองฝ่ายก็ยิ่งเป็นเหตุให้ขัดกันยิ่งขึ้นถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างเป็นต่างรู้ต่างเห็นตามความเป็นจริงไม่มีอะไรที่จะขัดกันในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามีไหมพระพุทธเจ้าพระอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายโต้เถียงกันเรื่องการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นขอให้สาธุชนทั้งหลายเพิ่งทำความเข้าใจว่าวิธีการปฏิบัติธรรมทุกแบบทุกอย่างทุกฉบับมีจุดประสงค์อยู่ตรงที่ว่าทำจิตให้มีสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตให้เกิดสติปัญญาสามารถที่จะกำหนดรู้สภาวะธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาและให้รู้ว่าจิตใจของตนเองที่ไปเกี่ยวข้องอยู่กับสภาวะธรรมเหล่านั้นเกิดความสุขและความทุกข์เพราะจิตจะมีตามมาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหามีความยินดียินร้ายมีความพอใจและไม่พอใจและเพื่อให้จิตรู้แจ้งเกิดขึ้นในความเป็นจิตตามกฎของธรรมชาติแล้วก็มีการปล่อยวางคือละกิเลสซึ่งมีอยู่ในจิตใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นหรือเพียงแต่ว่าสามารถใช้โลภโกรธหลงไปในทางที่เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับตัวเองและคนอื่นโดยอาศัยหลักศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายในเมื่อพูดถึงกิเลสปัญหาแล้วทุกคนรู้สึกว่าเหม็นเบื่อเหม็นเบื่อเอาจริงๆเรื่องกิเลส แล้วขอให้ท่านทรงระลึกและอย่าลืมว่าที่เลสนั่นแหละเป็นตัวการสำคัญที่กระตุ้นเตือนจิตของเราให้เกิดความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นที่เลสนั่นแหละเป็นตัวที่มีคุณค่ามีประโยชน์แก่บุคคลผู้มีชีวิตจิตใจพระฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตีวงขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ได้แก่ศีลห้าข้อใครจะโลภโมโทสันทะเยอทะยานไปเพียงใดแค่ไหนก็ตามจะทำอะไรลงไปให้นึกถึงศีลห้าสิ่งที่ทำลงไปไม่ละเมิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งแม้จะเป็นพลังของกิเลสสมสมก็ตามนั่นเป็นการไม่ผิดศีลและธรรมเราอยากมีเงินเพราะความโลภอยากไปสมบัติเข้าของเพราะความโลภอยากมีอะไรมีอะไรติดตาหาเพราะความโลภเราก็เจอทะยานเพราะอำนาจของตัณหาเราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะอำนาจของตัณหาแต่เมื่อเราใช้โลภและตัณหาความทะเยอทะยานไม่ให้ผิดหลักศีลและธรรมคือเอาศีลห้าเป็นขอบเขตเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ด่าไม่ตำหนิขอให้ใช้กิเลสให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่พระองค์ได้วางเอาไว้หรือได้ตีเส้นตายเอาไว้นักปฏิบัติทั้งหลายที่มีเบอร์ใจอยากจะปฏิบัติสมาธิภาวนาก็ต้องอายก็เพราะอาศัยกิเลสอันนี้แหละเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนเราอยากได้สิ่งเราอยากได้ธรรมเราอยากรู้ธรรมเห็นธรรมความอยากทั้งปวงทั้งสิ้นนั่นแหละเป็นอาการของกิเลสเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้เราใช้กิเลสปิดปากเราจะทำอะไรอะไรก็ตามต้องเริ่มต้นด้วยศีลห้าศีลห้าเป็นหลักธรรมปรับปรุงกายวาจาและใจขอเราให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เรามีศีลห้าข้อเรามีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ถ้าหากเวลาใดที่เราทำศีลห้าขาดไปสักข้อหนึ่งเปอร์เซ็นต์แห่งความเป็นมนุษย์ลดหย่อนลงไปเหลืออยู่เพียง 80% เพียงจะทำลายศีล5ข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวเท่านั้นหมดสภาพความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อเราเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์กายวาจาและใจของเราก็ไม่เป็นภาคณะต่อเส้นคอยจะลองรับคุณงามความดีที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานให้ดังนั้นความมีศีลบริสุทธิ์สะอาดจึงเป็นสิ่งจำเป็นนอกจากเราจะมีศีลแล้วเราต้องมีสัจจะมีสัจจะความจริงใจการปฏิบัติธรรมทางด้านทางนี้อาศัยสัจจะเป็นเครื่องเป็นหลักสำคัญพระพุทธสงฆ์ที่ท่านแสดงอาบัติหรือปลงอาบัติเป็นการประกาศสัจธรรมความจริงที่คนได้ละเมิดล่วงเกินโดยไม่ผิดธรรมเพื่อบำรุงสัจธรรมซึ่งกำลังจะต่อตัวขึ้นภายในจิตใครมีพลังเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีเป็นสัจจะปารมีแล้วก็เป็นสัจจะอุปปารมีเป็นสัจจะปรมัตถปารมีคือปัจจัยที่เราตั้งใจไว้ว่าจะทำสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วเราก็ยังมีความตั้งใจควบคุมให้ความรู้สึกของเรามีปัจจัยโดยสติปัญญาเรียกว่าปัจจัยปารมีแต่ถ้าปัจจัยของเราเองเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยที่เราจะตั้งใจก็มีปัจจัยไม่ตั้งใจก็มีปัจจัยปัจจัยอุปปารมีถ้าปัจจัยของเรามีความละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้น งใจที่แน่นอนเป็นสัจจะที่ไม่กลับกลอกเราตั้งใจจะรักพระพุทธเจ้าเราก็มีความรักอย่างแท้จริงเราตั้งใจจะเชื่อคุณธรรมของพระพุทธเจ้าก็เชื่ออย่างจริงจังเชื่อว่าบุญมีบาปมีในเมื่อเชื่อลงไปแล้วมันเป็นความจริงใจที่เชื่อโดยอัตโนมัติเป็นความเชื่อที่ไม่สามารถที่จะถอนจากคืนมาเป็นความไม่เชื่อได้ศาสนาในตอนนี้ของเราเป็นศาสนาปรมัตถบารมีเมื่อเรามีศาสนาเป็นปรมัตถบารมีเราก็มีคุณธรรมเป็นเครื่องเชื่อคุณอดหลงให้จิตของเรามีศีลคือตัวปกติที่ปรากฏอยู่ภายในจิตเมื่อจิตของเรามีความเป็นปกติมีสัจธรรมเป็นผู้ความจิตสู่ตลอดเวลาจิตนิ่งจิตสว่างจิตรู้จิตตื่นจิตเบิกบานมีความรู้สึกสำนึกจิตทอดทั่วดีอยู่ภายในจิตโดยอัตโนมัติเพื่อปราศจากเจตนาสัญญาใดๆทั้งสิ้นแต่หากกลายเป็นความเป็นเองโดยปกติของจิตหรือธรรมชาติของศีลซึ่งปรากฏชัดในจิตของเราเมื่อศีลปรากฏชัดในจิตของเราตัวปกติจิตก็เด่นชัดขึ้นเพราะตัวปกตินั่นแหละคือตัวศีลปกติที่ไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นสัจธรรมคือสัจความจริงใจเมื่อเรามีศีลมีสัจจิตของเราก็กลายเป็นสุตตะเพียงแต่รู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวสิ่งใดที่ปรากฏการขึ้นภายในจิตจิตเขาย่อมรู้รู้โดยอัตโนมัติรู้อย่างมีสติสัมปชัญญะพร้อมทุกขณะจิตเมื่อจิตมีสุตตะตามสดับตรับฟังความเคลื่อนไหวแต่ความเป็นของตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตตัวนี้ก็มีอารมณ์เป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติสติของผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาไปตั้งมั่นลงที่อารมณ์ที่เกิดจากสู่กับจิตภายในจิตของเราเองตัวสติก็พร้อมที่จะเป็นอัตโนมัติทำหน้าที่ของตัวไปเองโดยปราศจากสัญญาเจตนาเพราะอาศัยความรู้ความคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตเองนั่นแหละและมีสติรู้เท่าทันความรู้สึกในคิดที่เกิดจากสู่ภายในจิตเพื่อกลายเป็นตัวปัญญาในเมื่อตัวปัญญาปรากฏเด่นชัดขึ้นตัวสติก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นปัญญากับสติวิ่งตามทันกันอย่างไม่ลดละไม่ลดลาวาต่อจิตปัญญาตัวปัญญาเกิดขึ้นสติธรรมหน้าที่รู้อะไรเกิดขึ้นสติธรรมหน้าที่รู้เพียงแต่มีสติรู้อยู่กับอารมณ์ที่เกิดจากปัจจุบันเท่านั้นเพียงที่เกิดจากปัจจุบันนั้นคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมซึ่งมีกฎตายตัวปรากฏการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราดูอารมณ์ที่เกิดจากภายในจิตด้วยความมีสติเป็นอัตโนมัติจิตของผู้ภาวนาจะเกิดอนิจจสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายว่าสภาวะธรรมที่เกิดจากจิตนี้เป็นของไม่เที่ยงเมื่อรู้ว่าสภาวะเป็นของไม่เที่ยงทุกขังคือความรู้ทุกข์ก็ย่อมปรากฏขึ้นเปลี่ยนนั่นเองสิ่งนี้จึงมีความเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะเขามีความเปลี่ยนแปลงและคงอยู่กับที่ไม่ได้ตลอดเวลานั่นเองเขาจึงไม่เป็นตัวของตัวอยู่ในลักษณะที่เกิดขึ้นทรงตัวอยู่แล้วก็สลายตัวทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นทรงตัวอยู่และใช้กันบ้างเราก็จะได้ความรู้ว่าสภาวะทั้งปวงในจักรวาลนี้ทรงตัวอยู่ทั่วขณะหนึ่งในที่สุดแล้วย่อมสลายตัวในขั้นต้นจิตของเราจะสามาร ติมีสัจจะความจริงใจมีสุตตะคอยสดับสลับฟังดูเหตุการณ์มีปัญญาคือความคิดอ่านเกิดขึ้นเป็นพวกเราก็ย่อมจะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาดังที่กล่าวแล้วเมื่อจิตของเรารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเมื่อไรคำว่าการละกิเลสเป็นแต่เพียงโมหะซึ่งจิตเขาจะปล่อยวางเขาเข้าไปเองในเมื่อปล่อยวางไปฉะนั้นจาระการสละคืนซึ่งกิเลสและอารมณ์ย่อมปรากฏขึ้นเมื่อมีการสละกิเลสและอารมณ์จิตของผู้ภาวนาเกิดวิมุตติคือความหลุดพ้นแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งขณะจิตเดียวก็ยังมีประโยชน์สำหรับการปฏิบัติถ้าไม่เช่นนั้นในบางครั้งบางโอกาสเรามีสติกำหนดรู้สภาวะที่เกิดจากจิตอยู่ขณะจิตใจอวิชชาวิ่งเข้ามาครอบงำเกิดความรู้ไม่จริงขึ้นเกิดความยึดในสิ่งที่ตัวเองปรุงแต่งขึ้นมาย่อมเกิดความยินดีเมื่อความยินดีความพอใจบังเกิดขึ้นผู้มีปัญญาย่อมรู้ทันทีว่านี่ตามมาตัณหากำลังจะเล่นงานเราแล้วถ้าเกิดความยินร้ายขึ้นสติปัญญารู้ทันจะรู้ทันทีว่านี่มีภาวะตัณหากำลังจะเล่นงานเราแล้วเพราะความยินดีและความไม่ยินดีเป็นสมุฏฐานให้เกิดตามมาตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าว่าจิตของผู้ภาวนามีสติไม่รู้ทันหรือปัญญาไม่รู้วิชาไม่เกิดไปหลงยึดความยินดีกินรายทั้งสองอย่างก็กลายเป็นภาวะตัณหาเมื่อจิตของเรามีตัวตัณหาคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยู่พร้อมมีหรือทุกข์จะไม่เกิดขึ้นในจิตนอกจากทุกข์จะเกิดขึ้นในจิตแล้วจะมีสุขเกิดขึ้นด้วยในบางครั้งบางโอกาสอารมณ์ทำให้เรารู้สึกเป็นสุขใจในบางครั้งทำให้เกิดทุกข์ใจในเมื่อเกิดทุกข์ใจสุขใจผู้มีสติปัญญาภาวนาได้สติหรือได้อุบายแล้วเขาจะเกิดทิฏฐาความรู้แจ้งขึ้นมาทันทีว่านี่คือทุกขาริยสัจเป็นกับจิตของเราเพราะอริยสัจนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และทุกอริยสัจนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ก่อนใครทั้งหมดเมื่อพระรู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้แม้ว่าทุกจะยังไม่ดับไปภายในจิตก็ตามเขาจะไม่มีการท้อถอยจะทำหน้าที่เองโดยอัตโนมัติดูทุกข์เรื่อยไปในเมื่อมันทุกข์ถึงที่สุดแล้วทุกข์มันก็ดับไปเองทุกข์ถึงที่สุดแล้วทุกข์มันก็ดับไปเองในเมื่อทุกข์และทุกข์ดับลงไปแล้ว
1: รายการเจริญธรรมทาง M-Con News
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: เรือนจำกลางเชียงใหม่นำผู้ต้องขังสนับสนุนโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายมงคลจันทจรผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ นำผู้ต้องขังเด็ดขาดจำนวน20คนร่วมกันออกปฏิบัติงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมในกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดขุดลอกละเหมืองพญาคำโดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนโครงการ Big Cleaning Day ของเทศบาลตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยทางเรือนจำกลางเชียงใหม่ได้นำกำลังผู้ต้องขังร่วมพัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บเศษวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณใต้สะพานสมโภชเชียงใหม่700ปีในพื้นที่ตำบลสันปะเลียงหมู่ที่4ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นระยะทางกว่า20เมตรสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการมีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อสังคมของทางเรือนจำกลางเชียงใหม่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองหอยในช่วงฤดูฝนได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ปรับปรุงตนเองและทำประโยชน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้วันพระ

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนไหนว่าจะไม่หลอกกัน
2: หนูหนูพัสดุมาส่งอะลูก
3: ไหนดูสิคะเสื้อที่หนูเพิ่งสั่งออนไลน์มาจะสวยเหมือนในห้างหรือเปล่าเอ้าแม่หนูสั่งเสื้อสีเหลืองไปราคา500บาททำไมได้กระเป๋าใบเล็กสำหรับใส่เหรียญมาแทนล่ะ
2: ยังไงล่ะทีนี้ลองทักไปบอกร้านก่อนสิลูกแม่ว่าน่าจะผิดพลาดตอนแพ็คส่งนี่แหละ
3: เดี๋ยวหนูลองทักไปดูก่อนทางร้านเขาบล็อกหนูไปแล้วอ่ะแม่ทำไงดีหนูถูกหลอกแล้ว
2: อะไรกันสั่งอีกอย่างได้อีกอย่างแถมราคาก็ต่างกันลิบลับเลยอย่างนี้มันโกงกันนี่วะ
4: อ้าวทางร้านทำแบบนี้ถือว่าเป็นการทุจริตนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและเป็นการช่อโกงด้วยค่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและยังเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้บริโภคด้วยที่จะได้รับการชดเชยความเสียหายเก็บหลักฐานการพูดคุยทางสื่อออนไลน์และหลักฐานโอนเงินและเลขบัญชีธนาคารค่ะ
3: เฮ้ยยอมไม่ได้ยอมไม่ได้จำชื่อยุภาคนนี้ไว้นะแล้วเจอกัน
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มุขมนตรีรัฐเปอร์ลิสมาเลเซียทดลองเดินเรือเฟอร์รี่สายใหม่สตูลเปอร์ลิสก่อนเปิดการเดินเรืออย่างเป็นทางการกัวลาลัมเปอร์ตัมมาลัง9กรกฎาคมนี้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว2ประเทศที่ท่าเทียบเรือตัมมาลังตำบลตัมมาลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนายนพพรหนูเพชรปลัดจังหวัดสตูลให้การต้อนรับยังอาหมัดเบอร์ฮามัดตวนอาบูบากาบินซัมมามุขมนตรีรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียพร้อมคณะในโอกาสทดลองเดินเรือโดยสารเฟอร์รี่เส้นทางสตูลเปอร์ลิสแบบเต็มรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเส้นทางเรือเฟอร์รี่กัวลาเปอร์ลิสตัมมาลังสำหรับการซักซ้อมเดินเรือเส้นทางดังกล่าวถือเป็นการทดสอบขั้นตอนการเดินเรือและการผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองของทั้งสองประเทศระหว่างไทยและมาเลเซียโดยคณะได้เดินทางจากท่าเรือโดยสารกัวลาเปอร์ลิสมายังท่าเทียบเรือตัมมาลังระยะทางประมาณ7ไมล์ทะเลหรือประมาณ12กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศซึ่งหลังจากมุขมนตรีเดินทางมาถึงท่าเทียบเรือตัมมาลังได้ทดลองเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองโดยสามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากนั้นคณะเดินทางต่อไปประชุมเพื่อสรุปผลการทดลองเดินเรือปัญหาอุปสรรคและแผนการเดินเรืออย่างเป็นทางการพร้อมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและติดตามความพร้อมในทุกด้านก่อนเปิดให้บริการเส้นทางเรือเฟอร์รี่กัวลาเปอร์ลิสตัมมาลังอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสที่9กรกฎาคม2569นอกจากนี้ท่าเรือตัมมาลังยังเป็นท่าเรือสำคัญในการเดินทางระหว่างจังหวัดสตูลประเทศไทยและเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียทั้งนี้การเปิดเส้นทางเดินเรือดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางของทั้งสองประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการค้าและเศรษฐกิจชายแดนระหว่างจังหวัดสตูลกับรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซีย
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 3534523352หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

จได้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดีกับสปสช.ตอนสิทธิ์บัตรทองช่วยคนไทยไม่ให้ล้มละลายสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนไทยทุกคนค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขเมื่อรู้แล้วก็ต้องแชร์และบอกต่อซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและบุคคลที่รักในครอบครัวค่ะคนไทยกว่า 100,000 ครัวเรือนที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพหรือสิทธิ์บัตรทองไม่ต้องล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาลหรือเมื่อเผชิญวิกฤตความเจ็บป่วยจากโรคค่าใช้จ่ายสูงโดยสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังกว่า 59,000 รายผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสกว่า 270,000 รายรวมถึงดูแลผู้ป่วยมะเร็งไว้อย่างครบวงจรค่ะการรักษาโรคมะเร็งซึ่งเป็นโรคค่าใช้จ่ายสูงสิทธิ์หลักประกันสุขภาพให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งอย่างครอบคลุมครบวงจรได้มาตรฐานตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งตามที่แพทย์สั่งการรักษาอาการทั่วไปและการรักษาเฉพาะทางเช่นการผ่าตัดการฉายแสงการให้ยาเคมีบำบัดการดูแลแบบประคับประคองที่บ้านและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดด้วยสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังสิทธิ์บัตรทองมีบริการทดแทนไตสำหรับผู้ป่วยได้แก่การล้างไตผ่านช่องท้องอย่างต่อเนื่องการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมและการปลูกถ่ายไตซึ่งการล้างไตผ่านช่องท้องอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมากสำหรับผู้ป่วยค่ะสปสช.จึงได้จัดบริการส่งน้ำยาล้างไตให้ถึงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึงบริการทดแทนไตได้ง่ายขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้รับการทดแทนไตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพหรือสิทธิ์บัตรทองยังคุ้มครองการตรวจการวินิจฉัยการรักษาโรคเฉพาะทางที่มีค่าใช้จ่ายสูงอื่นๆอีกหลายโรคเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงวัณโรคและโรคหัวใจเป็นต้นสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสร้างความมั่นใจให้ประชาชนคนไทยกว่า48ล้านคนว่าจะไม่ล้มละลายเพราะโรคเรื้อรังและค่าใช้จ่ายสูงเหล่านี้อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากให้คนไทยรู้และเข้าใจเพื่อใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องเพื่อดูแลตัวคุณเองและคนในครอบครัวติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ @line official account สปสช.เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า @NHSO หรือโทรสายด่วนสปสช.1330ที่พร้อมให้บริการดุจญาติมิตรทุกวันตลอด24ชั่วโมง

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแท็บ